0: มีโครงการแต่มีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอ่ะทำแล้วเหมือนมันเอาหน้ายังไงไม่รู้แล้วจิตใจเขาบอกว่าไม่ต้องทำอ่ะอยู่อย่างนี้ก็พอแล้วมั้งแล้วกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ในที่ทำงานนี้ก็รู้สึกต่อต้านกับกิจกรรมเหล่านี้คุณหมอมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ
1: หมอถามดร.พีว่าถ้าอย่างนั้นเห็นแก่ตัวพลังลบไหมเราเปลี่ยนชื่อรายการนะแทนที่จะกลายเป็นจิตอาสาพลังบวกนะเราให้กลายเป็นเห็นแก่ตัวพลังลบเราพูดว่าจิตอาสาทำไปทำไมสร้างภาพ
0: ใช
1: ่หรือไม่ก็คือน้ำใจในการแบ่งปันเราจะทำไปทำไมคือจริงๆการตีค่าในเรื่องของพลังบวกพวกนี้เนี่ยมันส่วนหนึ่งยอมรับว่าจริงว่าประเด็นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าบางคนเวลาทำความดีเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากเจอปัญหาอุปสรรคแต่ดร.พีรู้หรือเปล่าว่าการที่ทุกวันนี้เราให้เจอความยากลำบากทุกยากบางทีไม่มีข้าวจะกินซึ่งภาพแบบนี้เด็กหลายคนบางทีต้องทำงานด้วยกลางคืน
0: แต่ในการที่บริษัทมีมาตรการหรือว่ามีโปรแกรมทำ CSR ทำเรื่องจิตอาสาเงี้ยแต่พนักงานไม่อินกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งผลสุดท้ายถูกมองว่าผู้บริหารทำเพื่อสร้างภาพ
1: จริงๆการให้ที่ดีที่สุดก็คือไม่จำเป็นจะต้องสร้างภาพ
0: แต่มันก็พูดยากนะครับคุณหมอบางทีก็ต้องการรีพอร์ตต้องการนำเสนอบางอย่าง
1: อันนี้ระบบป่วยกรณีที่ดร.พีเมื่อกี้พูดเนี่ยนะว่าบางทีต้องใช้รีพอร์ตบางทีจะต้องรายงานอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าระบบเองก็ป่วยระบบต้องการเปเปอร์เวิร์กระบบไม่ได้ต้องการคุณภาพระบบต้องการเพียงแค่ว่าตัวชี้วัดตอบตัวชี้วัดระบบไม่ได้สนใจว่าพฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนไหม
0: โอ้ใช่
1: อันนี้ระบบป่วยถ้าผู้นำป่วยระบบป่วย
0: วิธีการก็จะป่วยตามไปด้วย
1: วิธีการก็ป่วยหมดแล้ววิธีการที่ป่วยหมดก็พาเอาทุกคนกลายเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบตกลงจิตอาสานี้ไม่ได้พลังบวกนะ มันได้จิตอาสาพลังลบไปแทนเช่นกลายเป็นติฉินนินทาว่ากล่าวอะไรทั้งหลายแทนที่จะยกระดับจิตใจนะผมว่าไปทำจิตอาสาอันนี้เสร็จกลายเป็นมีปัญหา
0: เอ๊ะทำดีมันมีวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ทำดีมีประโยชน์แน่นอนส่วนวิธีการเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องของการไปตัดริบบิ้นหรืออย่างว่าเพศปลูกป่าชายเลนเสร็จแล้วก
0: ็
1: ถ่ายรูปเสร็จยกป้ายโชว์นะ
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วพอเดินกลับเสร็จป่าชายเลนก็ตายหมดมันไม่เหลืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบวิธีการที่จะทำจิตอาสาจริงๆที่จะทำให้ยกระดับตัวเองได้ที่เมื่อกี้หมออธิบายว่าทำให้เจอปัญหาอุปสรรคเจอความท้าทายในที่สุดเราสามารถยกระดับจิตใจของเราได้นั้นน่ะเราต้องไปเรียนรู้อะไรก็ตามที่เราจะกำลังจะทำอยู่เนี่ยเราต้องรู้วัฒนธรรมขององค์กรนั้นหรือชุมชนนั้นและไปรู้ปัญหาของเขาความต้องการของเขาแล้วเขาต้องการอะไรเราเอาสิ่งที่เรามีนั่นน่ะให้เขา
0: เป็นไปได้ไหมครับว่าคำถามนี้ที่ถูกตั้งขึ้นเกิดจากว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR
1: นอกจากที่จะไม่ได้รับรู้วัตถุประสงค์ของการทำ CSR ผู้นำเองก็ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีคือถ้าเป็นผู้นำที่ดีเขาก็จะไม่นิยมการตัดริบบิ้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาจะไม่นิยมเรื่องของพิธีการมัวแต่ว่ากล่าวเปิดกล่าวปิด
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูปเอาทุกคนมาทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาไม่นิยมชมชอบอยู่กับพิธีการหมอเชื่อว่าความรู้สึกแบบนี้น้องๆพนักงานทั้งหลายเขาไม่เกิดหรอกแสดงว่ามันต้องมีมูลว่าผู้นำเองใช้ไม่ได
0: ้
1: ถ้าเป็นผู้นำที่ใช้ได้เนี่ยเขาจะไม่สร้างภาพเขาก็ต้องลงไปทำกันบ้านแต่สมมติว่าถ้าจะปลูกป่าชายเลนก็ต้องลงไปทำการบ้านกับชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นว่าวิธีการที่ถูกต้องมันควรจะทำยังไงทำให้เราได้ความรู้แล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็ถามกับชาวบ้านว่าเราควรจะเริ่มต้นยังไงเราก็ได้ความรู้อีกถ้าเกิดสมมติมีวิธีการแบบนี้เรามีแรงงานเราอาจจะมีเงินทุนอะไรก็แล้วแต่เราก็มาแชร์ริ่งกันการที่ได้มีโอกาสแชร์ซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับพื้นที่ทำงานร่วมกันไปถ้าภาพแบบนี้คนเป็นผู้นำเนี่ยลุกขึ้นมาชวนเนี่ยผมเชื่อว่าที่ดร.พีถามอ่ะมันจะไม่เป็นประเด็น
0: พนักงานก็จะไม่มี
1: พนักงานจะไม่รู้สึกอย่างลบแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้นำส่งสัญญาณไม่ดีเลยยกตัวอย่างนะตอนจะลงไปก็ไม่ลงด้วยนะผมไม่มีเวลานะครับผมมาได้แค่นี้เองนะแล้วก็เสร็จแล้วผมก็ขอเนี่ยติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพแล้วเสร็จแล้วก็กลับแล้วให้น้องๆไปทำเอาภาพที่เกิดขึ้นซ้ำซากในลักษณะแบบนี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิธีและเปลี่ยนทัศนคติ
0: ผมคุยกับคุณหมอมาโดยตลอดนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยมันเห็นชัดเจนอันนึงแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการโฆษณา
1: ใช่ครับคือถ้าถามว่าบางทีเราอยากที่จะใ

0: องค์กรของเราขึ้นหน้าหนึ่งมันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอเคยงานทำงานในทุนชีวิตนั่นแหละพลังบวกไปวัดจิตสำนึกโรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วก็ไปวัดจิตเรื่องของจิตอาสานี่แหละปรากฏว่าจิตอาสานี่เป็นข้อที่อ่อนแอที่สุดคุณครูก็พาไปกวาดลานวัดเกณฑ์เลยฮะเกณฑ์ทั้งโรงเรียนเลยพาไปกวาดลานวัดพอกวาดลานวัดเสร็จก็อยากจะยกระดับไงตอบตัวชี้วัดไงก็เลยกลับมาประเมินเด็กให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงกันฮะอันนี้จะคล้ายๆกับพนักงานบริษัท
1: ใช
0: ่แล้ว CEO พาไปเกณฑ์ไปเลยเกณฑ์ไปทำเสร็จแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาประเมินใหม่ปรากฏว่าให้ตกอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าคุณครูลุกขึ้นมาโต้กับเด็กว่าไอ้ที่ไปกวาดลานวัดแต่ไม่เข้าใจเหรอว่านั่นน่ะคือจิตอาสา
1: ตีความกันไม่ถูกอีกแล้ว
0: เด็กลุกขึ้นมาตอบเลยว่ามันไม่ใช่จิตอาสาครับมันคือจิตบังคับครับ
1: นี่ก็เป็นจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นคำตอบสำหรับน้องๆที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำหรือว่ามองว่ามันเป็นกิจกรรมที่สร้างภาพหรือเปล่า
0: คือโดยสรุปเนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าทำอันที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ตั้งหลักให้ดีว่าจิตอาสาเป็นเรื่องคุณงามความดี
1: นี่ระดับตัวเองก่อนนะ
0: เอาตัวเองก่อน
1: ครับ
0: ใครจะเห็นว่าดีไม่ดีช่างเขาเถอะเรากลับมาดูว่าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราไปเจออะไรที่คนนู้นคนนี้ติฉินนินทาอะไรทั้งหลายแต่เราสามารถยกระดับจิตใจเราไม่ไปว่ากล่าวต่อเราไม่ไปโต้ตอบในขณะเดียวกันเองเราใช้ความอึดอดทนของเราไปสามารถสร้างคุณงามความดีเรายกระดับจิตใจของเราคนที่งดงามคือตัวเราส่วนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงเขาจะกลายเป็นกำลังตกนรกกำลังอะไรทั้งหลายช่างเขาเถอะทีนี้กลับมาดูระบบอันนี้คือพูดถึงตัวเรา
1: ครับ
0: แต่ถ้ากับระบบเนี่ยหมอเข้าใจอันนี้ต้องฝาก CEO ฝากคณะผู้บริหารฝากแม้กระทั่ง HR ฝากแม้กระทั่งคนที่ทีมงานเฉพาะกิจที่บริษัทต่างๆมักจะตั้งขึ้นมาว่าทีมนี้นำทีมประธานคณะทำงานอะไรทั้งหลายแล้วพากันไป CSR เนี่ยโปรดเข้าใจ CSR ใหม่นะครับว่า CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ CSR Social Responsibility เนี่ยก็คือการทำใหพื้นที่ที่เราไปมอบให้กับเขาเนี่ยเขาถูกยกระดับขึ้นมาได้ด้วยถ้าท่านตีค่าตรงนั้นเพียงแค่เป็นงานสร้างภาพก็เปลี่ยนชื่อ CSR ไปเสียให้กลายเป็น Image Maker คือมนุษย์สร้างภาพมันก็จะได้ว่ากันไปตามวัตถุประสงค์ไป CSR ไม่ใช่งานสร้างภาพ
1: งั้นโดยสรุปสุดท้ายเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเราเอง
0: ใช่ครับ
1: งั้นอย่าไปเปรียบเทียบต่อให้ผู้นำเราจะมีปัญหาหรือทำเพื่อสร้างภาพก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราไปทำเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองน่าจะตอบโจทย์ได้แล้วมั้
0: ยใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้าจะมีฟีดแบคมีโอกาสก็ฟีดแบคตรงๆไปได้ว่าแบบนี้ถ้าไม่ให้ทำควรจะทำแบบไหนคนเป็นผู้นำเองก็จะได้รับการถามซ้ำเข้ามาว่าจริงๆแล้วพนักงานบริษัทไม่ชอบแทนที่จะกลายเป็นว่าเรายกเลิกทำ
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นถือโอกาสในการฟีดแบ็กกลับไปให้ผู้นำได้รับรู้ว่าและภาพจริงๆของการเป็นจิตอาสาเราอยากทำแบบไหน
1: วันนี้นี่ชัดเจนมากนะครับไม่ได้บอกว่ากิจกรรมมีแล้วไม่ดีแต่ถ้าจะมีแล้วเนี่ยต้องให้ดีตามวัตถุประสงค์และคนที่ต้องได้ประโยชน์ต้องได้ประโยชน์ทั้งคนที่เราไปช่วยพนักงานของเราและสุดท้ายหัวใจของเราด้วยมันต้องถูกยกระดับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับที่มาร่วมตีแผ่และให้เราเห็นว่าการเป็นจิตอาสาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงสำหรับพนักงานทุกคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันติดตามผมกับคุณหมอเดลกันได้ในรายการจิตอาสาพลังบวกได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน

ส่วนพุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นส่วนพุทธศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์

0: เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพืชศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพืชศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพืชศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันธุ์ไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันธุ์ไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลัยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือแคนโนพีวอล์กเวย์หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: เกิดจากเราเห็นเขาก่อนเนาะแฮชิโร่เกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทำแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแคชิโร่นี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้จะชาร์จแบตอะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วครับโดยเฉพาะขยะพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอ่ะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอ่ะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเทอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาก็คือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นและเราก็เจอคนเหล่านั้นน่ะเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่มันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ปี2560จังหวัดสกลนครต้องประสบกับพิบัติภัยรุนแรงเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนเซินกาและตาลัสที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องอ่างเก็บน้ำหลายแห่งชำรุดเสียหายจากปริมาณน้ำที่มากจนล้นคันดินส่งผลกระทบกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหนึ่งในนั้นคืออ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านนาผางอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร
1: ผมไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นขนาดนั้นเลยเพราะเราไม่เคยเห็นน้ำมาแบบนี้มันจะพุ่งมาทีเดียวเลยตีสองตีสามพอมันสว่างปั๊บน้ำไม่มีเนาะน้ำพุ่งนี่ก็ตีขึ้นมาว่าไงตีขึ้นมารับกันท่วมไปน้ำหมดคอยไปทางไหนแดงหมดเลยว่าไงมีแต่น้ำอย่างเดียวข้าวก็แทบจะไม่อยากมันเหมือนคนอดอะไรตายอยากตอนที่เราเห็นน้ำท่วมนาเนาะโอ้ยแล้วไม่มีอยู่มีกินแล้วมันคิดอย่างเดียวไม่มีอยู่มีกินแล้วพังหมดแล้ว
0: ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและทรงเป็นห่วงถึงความแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงเพิ่มศักยภาพระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการกักเก็บน้ำจนทำให้เกิดภัยพิบัติเช่นนี้อีกในวันข้างหน้า
2: ทรงเป็นห่วงเรื่องเขื่อนเก่าๆห้วยแหน่งเนี้ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่จะต้องดำเนินการมีการซ่อมแซมแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลชลประทานซึ่งจะต้องไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ออกแบบในการที่จะดำเนินการ
0: โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง

0: อันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้นับเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอีกทั้งรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประสบนิกรของพระองค
1: ์เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับเพราะว่าราษฎรก็อาศัยอ่างตัวนี้เป็นจุดที่หล่อเลี้ยงชีวิต
2: ผมรู้สึกดีใจมากๆเลยตรงๆดีใจจริงๆที่เพิ่นมาดูแลประชาชนของเราคนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะผมดีใจ
0: ไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงสานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองสกลนครอย่างยั่งยืนด้วยพิกัดที่ตั้งของจังหวัดสกลนครอยู่ในแนวพาดผ่านของพายุที่พัดมาจากทะเลจีนใต้จึงทำให้มีฝนตกชุกและเกิดอุทกภัยอยู่เสมอประกอบกับแหล่งรับน้ำจากลำห้วยหลายสายของจังหวัดสกลนครมีเพียงทะเลสาบหนองหานเท่านั้นขณะที่ช่องทางระบายน้ำออกจากหนองหานมีอยู่เพียงทางเดียวคือลำน้ำก่ำ
3: น้ำก่ำเนี่ยมันไหลลงแม่โขงแต่น้ำก่ำเนี่ยมันก็ยาวพอสมควรนะฮะแล้วมันคดเคี้ยวอีกต่างหากมันเป็นลำน้ำธรรมชาติไอ้ปากน้ำก่ำที่น้ำจะออกจากหนองหานเนี่ยมันมีประตูซึ่งเป็นพระราชดำริของเจ้าหัวรัชกาลที่9เพื่อจะเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ด้วยเนื่องจากมันคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาเนี่ยมันก็ไหลช้าเพราะนั้นท่านก็โปรดดีไซน์ไว้ว่าให้สร้างคลองประมาณ 3-4 คลองเพื่อจะช่วยระบายแต่ละคลองนี้ก็มีประตูปิดในช่วงที่น้ำน้อยเราก็ต้องปิดเอาไว้เพื่อจะเอาน้ำไปใช้ในการเกษตรเพราะฉะนั้นไอ้คลองเนี่ยก็กำลังจะดำเนินการ
0: ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะปกป้องพระสงฆ์นิกรจากพิบัติภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการคลองลัดและประตูระบายน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครจึงได้รับการสานต่อเพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่9อย่างสมบูรณ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
3: ฮะ
4: น้อยหืมอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: โอ้ยแย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
2: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: ฮะมันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจะ
5: หนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ยกันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอ
3: มาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟต์พังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปรู้ไปรู้ทุกคน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได้
4: โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งกาลเวลาตลอดกาลเถอะ
4: Huh? Bye! Bye!
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: ไม่ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงๆด้วย
5: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
6: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
5: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
4: ฮะ
9: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
7: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
10: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
9: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
10: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
10: อะลิฟกลับมาแล้ว
9: เฮ้ย
6: โอ
9: ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
6: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะ
9: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
6: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
6: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ๊ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวไหมประมาณนี้ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเผาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะดูกับผมเจาะหลงเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอศรีสาครอูอยู่คุณเขาไปไม่เลยชื่ออำเภอศรีสาครนั้นอยู่ในหุบเขานั่นแหละกันดารมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นะครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปก็เฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณีย

กิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

วลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่

0: พิษณุโลก
1: ผมไปที่แพร่ครับ
2: โอ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีวุ่นหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีดีดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
0: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเถอะนะนะเร็ว
1: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หือดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับบู
1: นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2 วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าว

0: ากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
1: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
0: ครับ
1: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
2: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
1: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
0: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
1: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
2: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
1: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
2: งั้นแสดงว่าในกรณีคนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
0: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
1: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
1: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
0: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
2: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคน

0: อย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
2: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่านด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
0: ครับตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและภัยยังไงล่ะครับ
0: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
2: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรง ต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
0: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ก็อาตันเอง
1: ก็ไม่ใช่ก็เฟรย่าไงล่ะ
2: ไม่ใช
1: ่แล้วใครล่ะจ๊ะ
2: อาจารย์ทำไมต้องพูดว่าพี่ผิดต้องพูดว่าอาจารย
1: ์อาจารย์ที่เขากินกับหมูสเต๊ะเนี่ยเหรอ
2: ใช่
1: อาจารย์นี่แหละงามเลิศในปัตตภีเพราะมันมีทั้งแตงกวาและพริกอยู่ในนั้นเอาละครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกทั้งหลายและเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูซิว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกระจกนี้มีอะไรบ้างติดตามกันเลยครับ
3: วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนกระจกวิเศษ
1: สิ่งที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าเกิดจากการที่เรามองผ่านกระจกและจะเห็นได้ว่ามันมีกระจกที่เป็น2แบบใช่ไหมจ๊ะแบบที่แบบธรรมดากับแบบที่หน้าเราขยายให้สังเกตด้านข้างดีๆลักษณะความโค้งของผิวจะเห็นได้ว่าด้านที่ไม่มีการย่อขยายเนี่ยสังเกตไหมว่ากระจกมันเรียบสังเกตไหมแต่ถ้าเกิดเรามาดูด้านที่มันเป็นภาพขยายเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระจกมันมีความเว้ามันโค้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราช่วยครูหน่อยช่วยไปตามหาก
2: ระจก
1: ที่พบได้รอบๆตัวที่มันมีคุณลักษณะโค้งๆเว้าแบบนี้
2: ให้เ
1: ล่
2: าไปตรงนั้นไปหาสมบัติเนี่ย
1: พร้อมแล้วไปช่วยครูหาหน่อยเร็วไป
2: ไปเลย
4: รอด้วยดิ
1: อันนี้เป็นไงบ้างพวกเราได้อะไรมากี่อย่างแล้ว
2: อันนี
1: ้ได้อย่างเดียวเองอ่ะ
2: ได้อย่างเดียว
1: โอ้โอเคอันไหนใช้ได้ไหมผ่านมีอันไหนอยากได้อีกไหมมาโหหาใหญ่หาใหญ่หาใหญ่นี่เอาว่าครูก็เจออันนี้นะอันนี้เงาไหมเงาไหมโค้งไหมโอ้อันนี้ดีนะเนี่ยอันนี้ดีนะนี่โอเคมีอะไรอีกอันนี้ได้วางไว้เดี๋ยวเราเอาไปวิเคราะห์กันอ่ะใครได้อะไรมาบ้างไหนโชว์ทุกคนดูหน่อยสิ
2: อันนี้เอาไว้ตักมาแล้วก็เทใส่แล้วก็ชี
1: นี่เราทำวิทยาศาสตร์อยู่ไม่ใช่ทำอาหารแหมไหนลองดูซิน
2: ี่นะมันแบบนี้มันเป็นโค้ง
1: แล้วเห็นอะไร
2: แต่โค้งๆมันเหมือนมันปูดขึ้นมาข้างหน้าม
1: ันปูดนะหมายถึงภาพที่เห็นใช่ไหม
2: อาจารย์ดูนะมันเป็นแบบนี้กับหัว
1: เฮ้ยมันกับหัวด้วยเฮ้ยจริงด้วย
2: อาจารย์ดูไม่กับหัว
1: จริงเลยเฮ้ยอันนี้เป็นการสังเกตที่ดีมากๆเอาละครับสิ่งที่น้องๆได้มาก็คือจะเห็นได้ว่ามีคุณสมบัติอันที่หนึ่งก็คือมีความมันวาวมันก็เลยสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนกับกระจกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภาพที่เราปรากฏเนาะภาพที่เห็นและปรากฏกับเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือด้วยความที่ผิวของวัสดุเนี่ยมันโค้ง
2: อันนี้นับไหม
1: เนาะมันโค้งก็นับนะจริงๆแล้วเนาะก็คือด้วยความที่มันโค้งอะนะครับทำให้ภาพที่เวลาเราเห็นตัวเอง
2: หนูจะไปห้องครัวทำไมในเมื่อมันก็อยู่บนห
1: ั
2: ว
1: อ้าวเพราะฉะนั้นทุกคนลองส่องภาพตัวเองที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่เราไปได้มาสิเป็นไงเราจะเห็นได้ว่าหน้าตาที่เห็นในภาพสะท้อนที่ได้เนี่ยจะบูดเบี้ยวไปเนาะเบี้ยวไหมและสิ่งที่เราเห็นเนี่ยจะปรากฏว่าถ้าเอาช้อนมาดูนะหรือจะเป็นช้อนใหญ่แล้วเนาะเป็นที่ตักแกงอะไรก็ตามแต่จะเห็นได้ว่ามันมี2ด้านเห็นไหมมีด้านนึงที่โค้งเรียกได้ว่าโค้งเข้าหาพวกเราเนาะกับอีกอันนึงโค้งออกจากพวกเราสังเกตไหมงั้นลองทุกคนลองดูหน้าตัวเองแบบที่โค้งเข้ากันเป็นไงที่เมื่อกี้เฟรย่าบอกเลยมันใหญ่แล้วมันกลับหัวไหม
2: กล
1: ับหัวปะ
2: กล
1: ับหัวด้วยนะครับแต่ลองเอาเข้าไปใกล้ๆลองเข้าไปใกล้ๆแล้วลองขยับออกขยับเข้าจะเห็นได้ว่าขนาดของภาพที่ปรากฏก็จะมีขนาดเปลี่ยนไปด้วยนะครับและนี่แหละคือคุณสมบัติของกระจกโค้งภาพที่ได้
2: ช้อน
1: เราเรียกว่าภาพเสมือนเคยได้ยินตรงนี้ปะ
2: เคยได้ยิน
1: ไหมไหนลองอธิบายซิว่าที่เราเคยได้ยินมาภาพเสมือนคืออะไร
2: เคยได้ยินแต่ว่าไม
1: ่
2: ร
1: ู้ คำนี้นะครับมันใช้คำว่าเสมือนเนาะภาพที่ปรากฏเนี่ยมันจะตรงข้ามกับอีกคำหนึ่งในวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าภาพจริงคำว่าภาพเสมือนเนี่ยมันแปลว่าไม่จริงนั่นเองทุกคนสามารถไปจับภาพสะท้อนตัวเองได้ไหมเวลาไปส่องกระจกตัวเองตอนเช้าแปรงฟันเราเห็นเนาะ
2: สองสาม
1: แต่เรา
2: จับได้แล้วใช่
1: ไหมโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นสิแต่แสดงว่าเราเนี่ยไม่สามารถเอื้อมมือไปจับภาพได้เดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังของมันว่ามันขึ้นอยู่กับกฎกติกาอะไรของวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกมาโอเคไหมจ๊ะงั้นไปติดตามกันต่อเลยครับเอาล่ะตอนนี้พวกเราก็ได้อุปกรณ์ไปแล้วแล้วก็ได้ลงมือเล่นแล้วด้วยเราได้อะไรไปบ้างจ๊ะตอนนี้มีอะไรบ้าง
2: มีไฟฉายแล้วก็ดินน้ำมัน
1: ดินน้ำมัน
2: กระจก
1: แล้วก็มีกระจกด้วยสิ่งที่ครูอยากจะมาอธิบายวิทยาศาสตร์ของไอ้เรื่องของการเกิดภาพจากกระจกเนี่ยก็คือเดี๋ยวครูจะจัดตั้งระบบเพื่อโชว์ให้เห็นหลักการทางวิทยาศาสตร์สักเล็กน้อยพวกเราพอจะช่วยครูได้ไหม
2: ได้ช่วยยังไง
1: โดยการสาเหตุที่ครูเอาหวีมาเนี่ยเพื่อจะทำหน้าที
2: ่
1: ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แสงที่ผ่านไฟฉายเนี่ยมันวิ่งผ่านหวีเพื่อจะได้ให้มันเป็นลักษณะของลำแสงแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูซิว่าลำแสงเนี่ยมันมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อมันเจอกับกระจกเงาลองอะไรไหมทำยังไงก็ได้ช่วยเซตหวีให้มันตั้งอยู่อย่างนี้ให้ครูหน่อยได้ไหม
2: ครูรู้แล้ว
1: ใช้ดินน้ำมันนะช่วยหน่อยช่วยหน่อย
2: ทำอีกทัน
1: โอเคเดี๋ยวครูก็จะวางกระจกไว้ตรงนี้นะ
2: แล้ว
1: ไฟเนี่ยเดี๋ยวด้วยความที่ตอนนี้ครูอยากจะเน้นบริเวณที่เป็นซี่กระจกเนาะเดี๋ยวครูขอขยับเอาบริเวณที่เป็นซี่ๆมา
2: แล้วก็จะต้องปิดไฟนะคะ
1: โอ้ดีเลยจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวส่งแสงผ่านเจ้าซี่ของหวีตรงนี้หน่อยดูซิว่ามันน่าจะเป็นยังไงเห็นไหมเห็นข้างหลังนี่ไหม
2: สะพานพระราม 8
1: เลยเนาะเอาอย่างนี้ถ้ามันไม่ชัดพอเราดับไฟดีกว่าไหมจะได้เห็นชัดๆไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวปิดไฟก่อน
2: ทำการปิดไฟ
1: เอาละครับนี่ทุกคนเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
2: โอ้ยสะพานพระราม 8
0: ตรงนี
1: ้สังเกตว่าสิ่งที่ครูทำก็คือครูหมุนไอ้เจ้าตัวกระจกเงาไปเรื่อยๆ
2: มีแบบนี้2ชั้น
1: เพราะว่าสังเกตเนาะแสงที่พุ่งออกมาจากเจ้าตัวไฟฉายเนี่ยมันก็พยายามจะกระจายออกนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทันทีที่มันมากระทบกับกระจกเงาเนี่ยเราเรียกว่ามันเกิดการสะท้อนสะท้อนกลับนะครับพอมันสะท้อนกลับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงที่ตกกระทบกับกระจกแล้วก็เลยวิ่งย้อนกลับไปแต่คราวนี้มันไม่ได้ย้อนกลับทางเดิมแต่มันจะเกิดการสะท้อนโดยทำมุมเท่ากับที่มันตกกระทบกับตัวกระจกเท่ากันหมายความว่าทุกคนลองสังเกตลำแสงที่วิ่งเยื้องไปทางขวานิดหน่อยมันก็พยายามจะวิ่งเยื้องไปทางขวาต่อแต่เป็นในรูปแบบของการสะท้อนกับหลังโอเคไหมลองสังเกตนี้ให้ลำแสงที่กำลังพุ่งออกมาเนี่ยถ้าไม่มีกระจกมันก็ยังวิ่งต่อไปเรื่อยๆถูกไหมเห็นไหมแต่พอครูเอากระจกมาบังแทนที่มันจะวิ่งต่อมันกลับพยายามจะวิ่งต่อนี่แหละแต่วิ่งต่อไปในทิศถอยหลังแทนเพราะฉะนั้นพอครูเอากระจกมาวาง
2: น
1: ี่เห็นไหมจะเห็นว่ามีลำแสงวิ่งย้อนกลับไปหาเราทั้งสองคนเลยและมุมที่มันตกกระทบกับระนาบของกระจกเนี่ยเป็นเท่าไหร่ไม่รู้แหละมันก็ต้องสะท้อนกลับเท่าๆกันเพราะฉะนั้นพอครูค่อยๆหมุนตัวกระจกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงที่สะท้อนก็ค่อยๆหนีออกไปไกลออกไปขึ้นเรื่อยๆนี่เห็นไหมไปละเราก็เลยเห็นลักษณะลำแสงที่วิ่งเข้ากับลำแสงที่วิ่งออกนี่ตัดกันสวยงาม wow. เพราะฉะนั้นนี่แหละคือกฎการสะท้อนซึ่งจริงๆในทางวิทยาศาสตร์เราพูดง่ายมากเลยก็คือเราบอกว่ามุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนมันตกกระทบทำมุมเท่าไหร่มันสะท้อนทำมุมเท่านั้นเลยและนี่ก็เลยสาเหตุที่การที่มุมตกกระทบกับมุมสะท้อนมันเท่ากันเวลาเราส่องกระจกราบอะภาพที่เกิดมันก็เลยไม่ย่อไม่ขยายนั่นเองเพราะมันไม่มีการดูดเบี้ยวของลำแสงที่สะท้อนเอาละครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นแล้วว่าลักษณะของแสงที่กระทบบนกระจกราบมันสะท้อนง่ายๆนะด้วยกฎการสะท้อนง่ายๆมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนคราวนี้ครูก็อยากจะมาเรียนแบบการสะท้อนจากกระจกโค้งดูบ้างเราสามารถทดลองได้ง่ายๆโดยใช้กระดาษฟอยล์ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาติดบนกระดาษที่อาจจะแข็งหน่อยเพื่อเสริมให้มันแข็งแรงนิดนึงและเดี๋ยวครูก็จะเอาตัวนี้ไปแทนที่แล้วเดี๋ยวครูจะลองบิดออกบิดเข้าการที่บิดออกก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกที่เราเรียกว่ากระจกนูนก็คือมันนูนเข้าหาพวกเรา
2: เหมือน
1: กับช้อนถ้วยเหมือนกับตอนนี้เป็นช้อนกับถ้วยที่เราหันด้านหลังเข้าหาหรือถ้าครูบิดออกนี้อย่างนี้เราก็จะเรียนแบบสิ่งที่เรียกว่ากระจกเว้าซึ่งก็จะเหมือนช้อนเหมือนกันแต่ตอนที่เราพลิกเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าลักษณะของลำแสงมันจะมีลักษณะเป็นเช่นไรกันดูเนาะเพราะฉะนั้นปิดไฟรอบนึงมาแล้วมาดูกันเอานะคะนี่เนาะตอนนี้ครูยังไม่ได้บิดตรงไหนนะอันนี้ยังถือว่าตรงอยู่เนาะจะเห็นได้ว่ามีลำแสงสะท้อนก็กระจายตัวออกเหมือนเดิมเนาะเอานะครูจะเริ่มบิดออกแล้วนะ
2: เฮ้ยมันเป็นลูกเพชรคร
1: ับลูกเพชร
2: มันเป็นกลมๆกลมๆพาร์ทคิดแหละแล้วก็
1: เหมือนมันกระจายออกเพราะฉะนั้นลักษณะก็เลยเราได้พูดว่าแสงที่ตกกระทบกับกระจกนูนเนี่ยมันมีลักษณะกระจายแสงออกไปเดี๋ยวคราวนี้ครูจะลองทำถ้าเป็นเลเซอร์ก็เหมือนกันลักษณะก็เหมือนกันเอามาเดี๋ยวครูจะทำกลับคิดเนาะครูจะบิดมันเข้าสังเกตอะไรไหมนี่เห็นอะไรไหมเนาะก็เห็นว่ามันไปรวมกันตรงกลางลักษณะก็คือมันพยายามจะสะท้อนนี่แหละแต่สะท้อนแล้วบังเอิญว่าผิวมันโค้งมันก็เลยกลับไปรวมกันที่บริเวณตรงกลางเราก็เลยจะเรียกว่ากระจกเว้าเนี่ยมันรวมแสงและนี่แหละก็คือไม่ว่าจะเป็นลักษณะกระจกแบบไหนก็ตามมันจะตรงหรือมันจะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามกฎการสะท้อนเสมอเอาละครับด้วยความที่แสงเนี่ยเป็นไปตามกฎการสะท้อนนะครับและตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่ากฎการสะท้อนง่ายๆก็คือมุมที่ตกกระทบเท่ากับมุมที่สะท้อนนั่นก็เลยเป็นบทสรุปที่ว่าเวลาเรามองกระจกที่เป็นกระจกราบลำแสงมันก็เดินทางเหมือนปกติเพราะฉะนั้นเวลาเรามอง
2: ตรง
1: ตรงถึงมันจะเจอกระจกมันก็ยังสะท้อนมันก็ตรงแหละแต่เพียงแต่ว่ามันกลับทิศพอมันกลับทิศมันก็เลยเข้าตาเราไอ้แสงที่เข้าตาเราเนี่ยแหละเราก็เลยเห็นภาพตัวเราเองในกระจกเงาแต่ด้วยความที่แสงมันเดินทางตรงๆเนาะไม่ได้มีการผิดเพี้ยนอะไรเพราะด้วยความที่ผิวกระจกมันเรียบภาพที่เห็นก็เลยเป็นภาพเหมือนกับตัวเรา 100% ไม่มีย่อไม่มีขยายแต่พอครูมีกระจกที่โค้งหรือเว้าไอ้แสงที่ผ่านการสะท้อนบนผิวที่โค้งนี่แหละมันก็จะมีทิศทางที่เป๋ไปก็เลยทำให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเลยเบี้ยวตามไปด้วยบางครั้งก็เห็นเป็นภาพขยายบางครั้งก็เห็นเป็นภาพมันย่อลงเพราะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เรามองด้วยนั่นเองและนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังกระจกเงานั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายการ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ยี่สิบแปดกันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เด็กๆคะใครมีการเล่นหรือเกมเล่นสนุกๆบ้างมีไหมเอาไปเล่นกับเพื่อนๆมีไหมเอ่ยโอ้โหมีมากมายเลยใช่ไหมคะที่เด็กๆได้เล่นกับเพื่อนๆวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้คือในเรื่องจ้ำจี้ผลไม้เป็นอย่างไรต้องติดตามดีๆเลยนะคะก่อนจะเริ่มในวันนี้ขอทบทวนจากที่ผ่านมาได้ไหมผ่านมาเมื่อคาบที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนเรื่องไอ้เข้ไอ้โขงเก่งมากเลยค่ะใครยังจำบทร้องได้บ้างโอ้โหมีเยอะแยะเลยนะคะเด็กปลายทางนะคะจำได้ไม่เอ่ยถ้าจำได้เดี๋ยวเรามาร้องเพื่อเป็นการทบทวนดีไหมคะบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงนะคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาร้องกันเลยค่ะไอ้เข้ไอ้โขงมาโพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมพร้อมๆกับเด็กๆปลายทางเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะไอ้เข้ไอ้โขงมาโพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าบทร้องไอ้เข้ไอ้โขงนั่นเองเอ๊ะมีใครนำไปเล่นบ้างมีไหมมีนะคะมาดูเลยนี่เลยค่ะมีคำถามมีใครนำการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงกลับไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างมีไหมเอ่ยแล้วเป็นอย่างไรบ้างลูกสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยนะคะคล้ายๆกับการวิ่งไล่จับเลยไหมคล้ายๆกันเลยซึ่งการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงนี่ก็มีมานานแล้วนะคะสำหรับเด็กไทยในสมัยก่อนนะคะเขาก็เล่นการละเล่นไอ้เข้ไอ้โขงนี้กันนะคะเล่นได้หลายคนด้วยแล้วก็มีความสนุกสนานด้วยเช่นกันนะคะต่อไปค่ะก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1บอกลักษณะของบทร้องเล่นจ้ำจี้ผลไม้ได้2. ท่องบทร้องเล่นจ้ำจี้ผลไม้ได้และข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองและแน่นอนเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มีกิจกรรมสังเกตภาพสังเกตภาพต้องใช้อะไรเอ่ย
1: ตา
0: เรามีกี่ตาเอ่ยมี2ตาดูแบบนี้เลยให้สังเกตภาพให้ดีค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ ดูภาพก่อนปิ้งมาแล้วเอาละค่ะโอ้โหมีอะไรบ้างนะในนี้ค่ะมีทั้งดอกไม้มีทั้งผักแล้วก็มีผลไม้ด้วยอยากจะให้เด็กๆคนไหนเอ่ยเจอดอกไม้บ้างเอามือจับหูถ้าหากใครเจอเดี๋ยวคุณครูจะเลือกเด็กๆออกมาคิดว่าภาพไหนเป็นผลไม้ให้อะไรเอ่ยวงกลมเลยสมมุติวงแบบนี้ได้เลยนะคะเอาละค่ะอันดับแรกให้หาดอกไม้ก่อนเอามือจับหูจับไหล่จับเอวจับเอวจับไหล่ยกมือโอ้โหโอเมกคะไวมากๆเลยค่ะเดินออกมาเลยลูกเดินออกมาเลยค่ะโอเมกเจอดอกไม้อะไรบ้างเอ่ยวงให้คุณครูหน่อยค่ะมีอีกไหมเอ่ยลูกมีอีกไหมคะมีอีกอะไรเอ่ยเอ๊ะมีอีกไหมลูกมีอีกไหม
1: ดอกเข็ม
0: ดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกไม้อ่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้โอเมกเจอดอกไม้2ชนิดนั่นเองคืออะไรนะดอกกุหลาบกับดอกมะลินั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่เอ๊ะน่าจะมีดอกไม้อีกไหมลูก
1: ม
0: ีอีกเอ๊ะใครจะมาช่วยเพื่อนได้บ้างเอามือจับไหล่จับหัวยกมือโอ้โหไอดีคะไวมากๆเลยค่ะไอดีคะไอดีเจอดอกไม้อะไรอีกบ้างคะลูกช่วยวงกลมให้คุณครูหน่อยค่ะที่หนูวงคืออะไรคะดอกอะไรนะ ดอกเข็มปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยต่อไปตอนนี้เราวงกลมดอกไม้แล้วมี3ชนิด1 2 3ต่อไปอยากให้เด็กๆหาผักเอ๊ะใครเจอผักบ้างให้เด็กๆช่วยกันหาผักใครอยากออกมาวงกลมให้คุณครูบ้างว่าเอ๊ะมีผักอะไรบ้างเอามือจับเอวสะบัดมือจับไหล่ยกมือมาเลยค่ะอะตอมเชิญเลยเอาละค่ะช่วยวงกลมคิดว่าภาพไหนเอ่ยเป็นภาพผักภาพไหนเอ่ยมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคะมีอีกนะคะคิดว่าภาพไหนลูก
2: มะเขือ
0: โอ้โหมีอีกไหมลูกมีอีกไหมคะที่เป็นผักที่เป็นผักมีอีกไหมลูกเอาละค่ะมาดูกันเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆคะมาดูเลยเพื่อนวงกลมอะไรไปบ้างใครรู้จักบ้างเอ่ยใครรู้จักบ้าง
1: มะ
0: ระเก่งมากเลยแล้วอันนี้อะไรเอ่ยมะเขือเปราะเก่งมากอันนี้ล่ะคะ
1: แตง
0: ไทยเขาเรียกว่าฟักนั่นเอง
1: ฟัก
0: นั่นเองนะคะ

0: ต่อไปเด็กๆคะแล้วที่เหลือละเป็นอะไรเอ่ยผลไม้มีอะไรบ้างมะละกอมังคุดลำไยมะไฟเก่งมากมีเด็กๆตอบได้อะไรอีกเอ่ย
1: มะเฟ
0: ืองเก่งมากสุดท้ายละอะไรนะ
1: ละม
0: ุดปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าที่เราคิดไว้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยอย่างแรกผักอย่างที่เด็กๆตอบมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ผักมีอะไรบ้างหน้าจากในรูป1คืออะไรคะมะระแบบนี้นั่นเองสะกดพร้อมกันมออะมะ
1: มออะระ
0: รออะระ
1: รออะ
0: มะระ
1: มะระ
0: มะระมีรสชาติเป็นอย่างไรขมมากๆเลยใครเคยทานบ้างมีไหมโอ้โหขมมากๆเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคยทานหรือเปล่าเอ่ยต่อไปค่ะผักชนิดต่อไปอะไรเอ่ยฟออักกอฟัก
1: ฟออักกอฟัก
0: ฟัก
1: ฟ
0: ัก ฟักนี่ก็คือผักอีกหนึ่งชนิดนั่นเองนะคะที่อยู่ในต้มจืดใครเคยกินบ้างเอ่ยโอ้โหมีหลายคนเหมือนกันต่อไปอะไรนะมะเขือเปราะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาอ่านกันก่อนมออะมะขอเอื้อเขือมะเขือปรออเปราะมะเขือเปราะ
1: มะเข
0: ือ
1: เปราะ
0: มีลักษณะแบบนี้เลยใครเคยเห็นบ้างใครเคยกินบ้างโอ้โหมีเหมือนกันส่วนใหญ่เขาก็นิยมกินทานกับอะไรลูกอยู่ในแกงเขียวหวานหรืออาจจะเป็นทานกับน้ำพริกก็มีนะคะต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้ภาพที่เด็กๆได้สังเกตไปมีดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะมาดูกันเลยว่ามีดอกอะไรบ้างอย่างแรกเลยอะไรเอ่ย
1: ดอก
0: อะไรนะดอกมะลินั่นเองสะกดพร้อมกันมออะมะ
1: ล
0: ออิลิมะลิ
1: มะ
0: ลิดอกมะลิมีสีอะไรเอ่ยสีขาวแล้วกลิ่นของเขาเป็นอย่างไรนะหอมมากๆเลยซึ่งดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเป็นดอกไม้ของวันอะไรด้วยเอ่ยวันแม่เก่งมากค่ะต่อไปดอกต่อไปอะไรเอ่ยดอกกุหลาบนั่นเองนะคะอ่านพร้อมกันกออุกุหอลออาบอหลาบ
1: ก
0: ุ
1: หลาบ
0: กุหลาบโอ้โหดอกกุหลาบสวยไหม
1: สวย
0: แล้วมีสีอะไรบ้างเอ่ย
1: แด
0: งชมพู
1: ขาว
0: เหลืองมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะดอกกุหลาบแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนั่นเองต่อไปค่ะเอ๊ะดอกอะไรเอ่ยดอกเข็มนั่นเองสะกดพร้อมกันดออกอดอก
1: ขอเอะมอเข
0: ็
1: ม
0: ดอกเข็ม
1: ดอกเข
0: ็มใครเคยเห็นบ้างลักษณะดอกเข็มเป็นอย่างไร
1: สีแดง
0: สีแดงๆหรือสีอื่นมีไหมมีแล้วก็มีลักษณะเป็นดอกเล็กๆเป็นพวงๆแบบนี้นะคะรวมกันเป็นช่อนิดนึงนะคะรวมๆกันแบบนี้ต่อไปมาดูกันต่อเลยผลไม้ภาพที่เราสังเกตมีผลไม้ด้วยใช่ไหมลูกมาดูกันเลยว่ามีผลไม้อะไรบ้างแล้วเรารู้จักหรือเปล่าอย่างแรกอะไรเอ่ยมะละกอนั่นเองสะกดพร้อมกันมออะมะ
1: ลออะละ
0: กออก
1: อ
0: มะละก
1: อ
0: มะละกอใครเคยกินมะละกอบ้างมีไหมรสชาติเป็นอย่างไรนะหวานด้วยแล้วก็ปอกออกมาแล้วมีอะไรข้างในเนี่ยมีเม็ดแบบนี้เม็ดทานได้หรือเปล่าไม่ได้เราทานเนื้อสีอะไรลูกสีส้มๆตรงนี้นะคะมีรสชาติหวานอร่อยเลยนะคะต่อไปเอ๊ะใครจะรู้จักบ้าง
1: มังค
0: ุ
1: ดอ
0: ะไรนะคะมังคุดสะกดพร้อมกันมออะงอมัง
1: มออะ

0: คออุดอคุด
1: คออ
0: ุ
1: ดอค
0: ุ
1: ด
0: มังคุด
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: ลักษณะของมังคุดเป็นลูกกลมๆแบบนี้เลยปอกออกมาแล้วเป็นเนื้อเป็นสีอะไรลูกสีขาวรสชาติเป็นอย่างไรหวานอร่อยมากๆเลยนะคะใครชอบทานมังคุดบ้างโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปผลไม้ชนิดต่อไปเป็นอย่างไรนะคืออะไรเอ่ยสะกดพร้อมกันค่ะมออะมะขออีกหนึ่งครั้งมออะมะ
1: มออะมะ
0: ฟอเอืองงอเฟือง
1: มะเฟ
0: ื
1: อง
0: มะเฟือง ลักษณะของลูกมะเฟืองเห็นไหมลูกจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยเป็นแฉกเลยมีทั้งหมดกี่แฉกเอ่ย5แฉกออกมาแบบนี้เลยนะคะลักษณะลูกของมันจะเป็นแบบนี้ปอกออกมาแล้วเป็นอย่างไรหั่นครึ่งออกมาเป็น5แฉกเหมือนอะไรเลยเหมือนดาวเลยนั่นเองต่อไปผลไม้อะไรนะมาแล้วค่ะอะไรเอ่ยคืออะไรนะลำไยนั่นเองสะกดพร้อมกันลออำลำ
1: ย
0: อไอ
1: ไย
0: ลำไย
1: ลำไย
0: ลำไยข้างนอกเป็นเปลือกสีน้ำตาลเลยปอกเปลือกออกมาเป็นเนื้อเป็นสีอะไรลูกสีขาวๆใสๆแบบนี้แล้วมีเม็ดกลมๆดำๆอยู่ด้านในด้วยรสชาติเป็นอย่างไรใครเคยทานมาหวานอร่อยมากนะคะต่อไปคล้ายๆกันเลยคืออะไรเอ่ยมะไฟนั่นเองสะกดพร้อมกันมออะมะ
1: ฟ
0: อไอไฟ
1: มะไฟ
0: มะไฟ
1: มะ
0: ไฟลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เปร
0: ี้ยวเลยค่ะลูกมะไฟนะคะต่อไปอะไรเอ่ยลูกนี้เรียกว่าละมุด
1: ละม
0: ุ
1: ด
0: อ่านพร้อมกันลออะละ
1: มออ
0: ุ
1: ดอม
0: ุ
1: ด
0: ละมุด
1: ละม
0: ุ
1: ด
0: ลูกละมุดเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะลักษณะแบบนี้แล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะหวานอร่อยมากเลยสามารถกินได้ทั้งเปลือกเลยด้วยแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะจึงจะทานได้นะคะใครเคยทานละมุดบ้างเป็นอย่างไรหวานไหมหวานอร่อยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องจ้ำจี้ผลไม้ซึ่งจ้ำจี้ผลไม้คือการละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อนค่ะอยากรู้หรือเปล่าว่าเขาเล่นอย่างไรมีภาพแอบบอกนิดนึงนะคะลักษณะการเล่นนะคะมาดูกันเลยจ้ำจี้ผลไม้เขาจะมีบทร้องด้วยในระหว่างการเล่นเนี่ยจะมีบทร้องไปด้วยซึ่งทุกคนก็จะต้องช่วยกันร้องเอาละค่ะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องจ้ำจี้ผลไม้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องร้องเพลงจ้ำจี้ผลไม้ได้พร้อมไหมเอ่ยในรอบแรกให้เด็กๆอ่านตามคุณครูก่อนนะคะเราจะเจอผักผลไม้ต่างๆนะคะอยู่ในนี้ด้วยนะลูกมาเริ่มกันเลยนะคะในบทร้องจ้ำจี้ผลไม้ค่ะจ้ำจี้ผลไม้
1: จ้ำจี้ผลไม้
0: แตงไทย
1: แตงไทย
0: แตงกวา
1: แตงกวา
0: ขนุน
1: ขน
0: ุ
1: น
0: น้อยหน่า
1: น้อยหน่า
0: พุทธา
1: พ
0: ุ
1: ท
0: ธ
1: าม
0: ังคุด
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: ละมุด
1: ละม
0: ุ
1: ด
0: ลำไย
1: ลำไย
0: มะเฟือง
1: มะเฟ
0: ือง มะไฟ
1: มะไฟ
0: มะกลูด
1: มะนาว
0: มะพร้าว
1: ส
0: ้
1: มโอ
0: ฟักแฟง
1: แตงโม
0: ชัยโย
1: โ
0: หฮิ้
1: ว
0: จบแล้วยากไหมไม่ยากเลยขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะต่อไปจากที่อ่านเป็นคำไปแล้วต่อไปจะให้อ่านตามเป็นข้อความเป็นวรรคไปเลยสมมุติว่าคุณครูอ่านว่าแตงไทยแตงกวาเด็กๆก็อ่านว่า
1: แตงไทยแตงกวา
0: เอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านตามกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางก็อ่านไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะจ้ำจี้ผลไม้
1: จ้ำจี้

0: แตงไทยแตงกวา
1: ขน
0: ุ
1: นน
0: ้
1: อยหน
0: ่
1: า
0: พุทธามังคุดละมุดลำใหญ
1: ่
0: มะเฟืองมะไฟ
1: มะ
0: กรูดมะนาว
1: มะ
0: พร้าวส้
1: มโอ
0: ฟักแฟงแตงโม
1: ช
0: ั
1: ยโยโหห
0: ิ้
1: ว
0: โอ้โหยากไหมไม่ยากเลยรอบต่อไปอ่านไปพร้อมๆกันได้ไหมเดี๋ยวจะอ่านแบบช้าๆก่อนเด็กๆจะได้ร้องตามคุณครูได้นะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3จำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทธามังคุดละมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโหฮิยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะคะในการเล่นจำจี้ในการเล่นจำจี้ผลไม้นะลูกเราจะต้องร้องบทจำจี้ผลไม้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะร้องเพลงจำจี้ผลไม้ได้นะคะต่อไปอยากจะถามเด็กๆว่าผลไม้ที่เด็กๆ เห็นเมื่อสักครู่นี้ผลไม้หรือผักต่างๆเนี่ยผลไม้ที่นักเรียนไม่รู้จักมีอะไรบ้างมีไหมมีไม่เอ่ยหรือใครรู้จักอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้มังคุดใครรู้จักอะไรอีกแตงโมลำไยแตงโมอะไรอีกลูกลำมุดมีใครไม่รู้จักบ้างมีไหมลูกมีใครไม่รู้จักมะเฟืองบ้างมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในการเรียนรู้คำซึ่งคำนะคะเราจะเป็นวันนี้นะลูกเราจะเรียนรู้คำที่เป็นผักและผลไม้นั่นเองนะคะมาดูกันเลยอย่างแรกเลยค่ะใครรู้จักบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยแตงไทยนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะลักษณะของแตงไทยนะคะลูกเป็นลักษณะสีอะไรเนี่ย
1: ส้ม
0: ๆเหลืองๆส้มๆแบบนี้นะคะปอกออกมานี่เลยค่ะลักษณะของแตงไทยนะคะมาอ่านพร้อมกันตอแองงอแตง
1: ตอแอง
0: งอ
1: แตง
0: แตงไทย
1: แตงไทย
0: แตงไทยต่อไปอะไรเอ่ย
1: แตง
0: แตงอะไรนะเก่งมากเลยค่ะแต่

0: แตงกวาก็เป็นผักชนิดหนึ่งนั่นเองใครเคยทานแตงกวาบ้างอร่อยไหมคะอร่อยนะรสชาติเป็นอย่างไร
1: จ
0: ืดแต่ว่าเป็นอย่างไรกรอบไหมกรอบอร่อยนั่นเองนะคะต่อไปอะไรเอ่ย
1: ขน
0: ุนนั่นเองอ่านคำนี้ก่อนค่ะขนุน
1: ขน
0: ุนขนุนนี่เลยค่ะลูกลักษณะลูกจะเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสีเขียวๆนะคะลูกแล้วก็มีอะไรด้วยพื้นของมันนะคะเขาเรียกว่าผิวของขนุนนะลูกจะมีลักษณะผิวขรุขระไม่ได้เรียบนะคะแต่ไม่ได้เป็นหนามแหลมๆนะคะจะมีลักษณะขรุขระปอกออกมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะข้างในเป็นสีอะไรสีเหลืองรสชาติเป็นอย่างไรลูกหวานนั่นเองใครเคยทานขนุนบ้างโอ้โหหลายคนเลยเด็กๆปลายทางนะคะใครเคยทานขนุนบ้างเอ่ยมีรสชาติหวานแล้วหอมไหมลูก
1: หอม
0: มากๆเลยนะคะขนุนนี่เลยค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้3อย่างกันแล้วนะคะมีขนุนด้วยมีแตงกวาแล้วก็แตงไทยด้วยนะคะต่อไปมีอะไรอีกนะนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: น
0: ้
1: อยหน
0: ่
1: า
0: น้อยหน่าสะกดพร้อมกันนออยอน้อยไม้โทน้อย
1: นออยอไม้โทน้อย
0: หอนออาหน่าไม้เอกหน่า
1: หอนออาหน่าไม้เอกหน่
0: าน้อยหน่า
1: น้อยหน่า
0: เป็นอย่างไรผิวด้านนอกเป็นอย่างไร
1: ขร
0: ุขระแบบนี้เลยสีเขียวๆนะคะแล้วข้างในเป็นสีอะไรลูกสีขาวนั่นเองแล้วก็มีเม็ดแบบนี้ด้วยนะคะ

0: รสชาติเป็นอย่างไรนะหวานต่อไปอะไรต่อนะอะไรนะสิ่งนี้ค่ะคล้ายกับแอปเปิ้ลเขาเรียกว่าพุทซา
1: พ
0: ุทซาเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะ

0: รออูดอกรูด
1: กรออูดอกรูด
0: มะกรูด
1: มะกร
0: ู
1: ด
0: มะกรูดผิวของมันเป็นอย่างไรขรุขระเลยแล้วข้างในเป็นอย่างไรคะรสชาติเป็นอย่างไรนะแล้วก็มีกลิ่นเป็นอย่างไรหอมนะคะหอมมะกรูดเลยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะอะไรเอ่ยมะพร้าวนั่นเองสะกดพร้อมกันมออะมะพอรออาวอพราวไม่โทรพราวอีกหนึ่งครั้งพอรออาวอพราวไม่โทรพราวมะพร้าว
1: มะพร
0: ้
1: าว
0: โอ้โหทานทั้งเปลือกได้ไหมเอ่ยไม่ได้ต้องทำอย่างไรปอกนี่เลยค่ะปอกแบบนี้เลยแล้วทานอะไรได้บ้างล่ะน้ำแล้วก็มีอะไรอีกเนื้อด้านในสีขาวๆก็สามารถทานได้นั่นเองทานแล้วรู้สึกเป็นอย่างไร
1: หวาน
0: แล้วก็ทานแล้วสดชื่นไหมคะสดชื่นเลยนะคะต่อไปอะไรเอ่ยฟออักกอฟัก
1: ฟ
0: อแองอแฟง
1: ฟ
0: ักแฟง
1: ฟ
0: ัก
1: แฟ
0: งนี่เลยค่ะคือก็คือลักษณะของลูกฟักนั่นเองนะคะต่อไปอะไรต่อนะนี่เลยค่ะอะไรเอ่ย
1: อ
0: ะไรนะ
1: ส
0: ้มโอนั่นเองสะกดพร้อมกันสอโอมอสมไม่โทรส้ม
1: สอโอมอสมไม
0: ่
1: โทรส
0: ้
1: ม
0: อโอโอ
1: โ
0: อส้มโอส้มโอโอ้โหเป็นอย่างไรคะสีข้างนอกเป็นอย่างไรสีเขียวปอกมาด้านในค่ะเป็นอย่างไรเป็นกลีบแบบนี้ทานแล้วรสชาติเป็นอย่างไรหวานหวานอมเปรี้ยวก็มีนะคะอร่อยมากๆเลยใครชอบทานส้มโอบ้างโอ้ก็หลายคนเหมือนกันนะคะต่อไปอะไรนะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยเพราะสิ่งนี้คือแตงโมนั่นเองสะกดพร้อมกันตอแองอแตง
1: มอโอโม
0: แตงโม
1: แตงโม
0: ลักษณะของแตงโมด้านนอกเป็นอย่างไรสีเขียวๆแบบนี้แล้วก็มีผิวเรียบเลยต่อไปปอกมาแล้วด้านในเป็นสีอะไรคะลูกสีแดงเลยแล้วก็มีเม็ดเล็กๆสีดำๆแบบนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะหวานใครชอบทานแตงโมบ้างโอ้โหเยอะมากเลยเอามือลงได้เลยค่ะเด็กๆส่วนใหญ่ก็ชอบทานแตงโมนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเล่นจำจี้ผลไม้กันแต่จะต้องรู้จักวิธีเล่นก่อนว่าวิธีเล่นเป็นอย่างไรใครอยากเล่นบ้างถ้าใครอยากเล่นจะต้องตั้งใจฟังตั้งใจดูให้ดีๆนะคะว่าวิธีการเล่นจ้ำจี้ผลไม้เป็นอย่างไรมาดูกันเลยอย่างแรกค่ะให้เด็กๆดูภาพด้านข้างประกอบได้เลยนะลูกด้านข้างตรงนี้นะคะวิธีการเล่นค่ะผู้เล่นทั้งหมดนะคะจะนั่งล้อมวงกันแบบนี้ค่ะนั่งล้อมวงกันนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนจะต้องคว่ำมือค่ะคว่ำมือทั้งสองลงไปที่พื้นนะคะนี่เลยแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยคว่ำมือลงไปหลังจากนั้นทุกคนคว่ำมือลงไปเสร็จแล้วเอ๊ะคว่ำมือเป็นอย่างไรเอ่ยเด็กๆลองคว่ำค่ะคว่ำคือแบบนี้ลองวางมือที่โต๊ะของตัวเองถ้าหงายคือแบบนี้นะลูกแต่ถ้าคว่ำมือต้องแบบนี้คว่ำมือทั้งหมดลงไปนะคะต่อไปเมื่อคว่ำมือแล้วเล่นอย่างไรต่อตอนนี้ให้ทุกคนหันหน้ามามองคุณครูก่อนค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งต่อไปค่ะจะมีคน1เป็นคนจี้คนจี้คืออะไรคือคนที่ใช้นิ้วจิ้มไปที่นิ้วของเพื่อนๆของผู้เล่นทุกคนจะต้องจิ้มไล่ไปทีละนิ้วค่ะห้ามข้ามนิ้วใดนิ้ว1ไปเลยนะคะจะต้องไล่ไปทีละนิ้วให้นิ้วเนี่ยจิ้มไปจี้ไปรอบๆวงเลยพร้อมกับต้องร้องเพลงไปด้วยก็คือเพลงอะไรจำจี้ผลไม้นั่นเองนะคะวิธีการจี้เนี่ยเราจะเป็นอย่างไร1คำสมมุติคุณครูร้องว่าแตงไทยแตงกวา

คำหนึ่งที่เราพูดออกมาก็คือนิ้วหนึ่งนิ้วคุณครูบอกว่าแตงไทยแตงกวา4คำใช่ไหมลูกคุณครูก็จะจิ้มไปแตงไทยแตงกวาก็จิ้มไปทั้งหมด4นิ้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น1คำจี้ไป1นิ้วนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อร้องจบเพลงแล้วค่ะชัยโยโฮหิ้วแล้วสมมุติว่าคุณครูร้องว่าชัยโยโฮหิ้วอยู่ที่นิ้วอะไรลูกนิ้วนางใช่ไหมคะคุณครูก็ต้องเก็บนิ้วนางลงไปแบบนี้นะคะเก็บเข้าไปเลยหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มเล่นใหม่ไปเรื่อยๆใครที่โดนพับนิ้วหมดไปเลยจนเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นคนที่แพ้นั่นเองใครเหลือนิ้วอยู่ก็ยังเล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วคนที่นิ้วหมดไปแล้วก็คือเป็นอย่างไรเหมือนเป็นการตกรอบนั่นเองก็คือแพ้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นจ้ำจี้ผลไม้กันเลยแต่เด็กๆต้องช่วยคุณครูร้องด้วยนั่นเองพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอให้ทุกคนวางนิ้วที่โต๊ะของตัวเองเลยค่ะใครจะเป็นคนจี้เอ่ยจะต้องมีหนึ่งคนที่เป็นคนจี้สองมือเลยค่ะลูกให้หนูเป็นคนจี้ก็ได้นะคะเตรียมนิ้วหนึ่งข้างค่ะหนึ่งข้างใช่เลยเริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วหนูจะต้องไล่ไปรอบๆวงแบบนี้พร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะกลุ่มฝั่งนี้วางมือสองมือลงเลยค่ะลูกจะมีแค่คนจี้เท่านั้นที่วางแค่มือเดียวใครจะเป็นคนจี้หนูต้องจี้รอบๆวงนะคะเพราะฉะนั้นหนูต้องเข้ามาอีกนิดนึงวางมือเลยหนูจะใช้นิ้วไหนมือฝั่งไหนเป็นคนเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยตอนนี้สองทีมพร้อมแล้วนะคะมาดูทีมฝั่งนี้กันเลยทีมฝั่งนี้มือมาวางเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูใบไผ่นะคะจะเป็นคนจี้เองเพราะฉะนั้นขอคนจี้ทีมที่1ยกมือคนจี้ทีมที่1ยกมือใครเป็นคนจี้ลูกยกมือนะคะยกมือเลยสูงๆ1คนใช่เลยค่ะต่อไปใครเป็นคนจี้คนที่2ทีมที่2พร้อมนะคะส่วนคุณครูใบไผ่นะคะจะเป็นคนจี้ทีมที่3เองนะคะเด็กๆวาง2มือเลยยกเว้นคนที่เป็นคนจี้จะวางแค่มือเดียวเท่านั้นพร้อมแล้วเราจะร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3จ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทราสมังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโฮฮิ้วเก็บ1นิ้วนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มกันต่อที่นิ้วต่อไปเลยนะคะลูกรอบต่อไปนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะกลุ่มอื่นพร้อมไหมคะพร้อมนะคะมาเริ่มกันต่อเลยจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโฮฮิโอ้โห2นิ้วไปแล้วโอ้ยบางคนก็ยังเหลือนิ้วครบเลยนะคะบางคนก็โดนกินไป1นิ้ว2นิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับกันต่อกันเลยพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะมานับกันต่อเลยนะคะ1 2 3จ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยโฮฮิ้วเอาละค่ะอีก1ครั้งนะคะลูกอีก1ครั้งขอเป็นรอบสุดท้ายเนื่องจากเวลามีจำกัดมากๆเลยนะคะรอบสุดท้ายนี้นับต่อจากนิ้วที่โดนกินไปแล้วนะคะรอบสุดท้ายนะคะมาเริ่มกันเลยเด็กๆกลุ่มอื่นพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะจ้ำจี้ผลไม้แตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหนาพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยฮิ้ว
เอาละค่ะโดนกินไปแล้วอีก1นิ้วนะคะนี่เลยลักษณะเป็นแบบนี้นะลูกเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆจนกว่านิ้วของผู้เล่นนั้นจะหมดไปจึงจะต้องอะไรคะถ้านิ้วหมดไปก็ต้องดึงออกก็แสดงว่าเราแพ้นะคะแต่ถ้าใครเหลือนิ้วแสดงว่าอะไรคะชนะนั่นเองค่ะอ่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเป็นอย่างไรบ้างได้เล่นแล้วสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยแล้วก็ลุ้นมากๆเลยใช่ไหมลูกในช่วงสุดท้ายนะคะเด็กๆปลายทางนะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหสนุกเช่นกันใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูกันต่อเลยต่อไปจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆแล้วนะคะต้องอะไรก่อนนะฟังก่อนฟังคำแจงการทำใบงานที่4ค่ะในเรื่องจ้ำจี้ผลไม้หลังจากนั้นเมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องจ้ำจี้ผลไม้ค่ะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้นะคะมาดูใบงานของเราในวันนี้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพผักผลไม้มาด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรเอ่ยเป็นคำเป็นภาพเนี่ยอยู่ในบทที่เราอ่านทั้งนั้นเลยในบทจ้ำจี้ผลไม้ตอนนี้ขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดเล่มเขียวขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเปิดไปหน้า193ค่ะลูก193เราจะเจอกับจ้ำจี้ผลไม้เจอผักผลไม้เยอะแยะเลยนะคะกลุ่มที่1เจอแล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่3เจอหรือยังลูกเจอแล้วนะคะเอาละค่ะเมื่อเจอแล้วเอ๊ะแล้วทำอย่างไรเอ่ยปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆคะเด็กๆเห็นไหมมันจะมีบทอะไรอยู่บทร้องเล่นอะไรคะจ้ำจี้ผลไม้นั่นเองแล้วเด็กๆดูจะมีอะไรอยู่ลูกจะมีบรรทัดที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะมีบรรทัดที่ว่างอยู่แต่ตัวช่วยของคุณครูคืออะไรเอ่ยมีรูปผลไม้อยู่ข้างๆด้วยมีรูปผักมีรูปผลไม้อยู่ด้านข้างด้วยนั่นเองนะคะเด็กๆลองฝึกอ่านแล้วลองคิดดูซิว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคำว่าอะไรแล้วคุณครูก็มีคำให้อยู่ด้านบนนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยถ้าใครไม่ถนัดนี่เลยค่ะชัดเจนเลยชัดเจนไหมคะสามารถเลือกคำลงไปเขียนได้เลยนะคะดูภาพดีๆเอ๊ะน่าจะเป็นอะไรนะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: และในตอนนี้ก็หมดเวลาขอให้ทุกคนเก็บแค่อุปกรณ์ลงไปค่ะเราจะเหลือหนังสือแบบฝึกหัดเราจะเหลือแบบฝึกหัดไว้เพื่อให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องว่าเอ๊ะทำถูกแล้วหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะบนโต๊ะของเด็กๆมีแค่อะไรลูกมีแค่แบบฝึกหัดเลยแล้วเปิดไปใบงานนี่เลยค่ะใบงานจำจีผลไม้เลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่ทำไปถูกต้องหรือเปล่ามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะบทร้องเล่นนะคะบทร้องเล่นจำจี้ผลไม้จำจี้ผลไม้แตงไทยอะไรเอ่ยแตงไทยแล้วก็แตง
1: กวา
0: แล้วก็อะไรต่อขนุนเก่งมากค่ะขนุนน้อยหนาแล้วก
1: ็
0: พุทธสามังคุดแล้วก็ละลำมุดลำใหญ่แล้วก็มะอะไรนะที่มี5แฉกมะเฟืองมะไฟ
1: มะ
0: กรูดมะนาวมะอะไรลูกมะพร้าวส้มโอแล้วก็ฟักแฟงเก่งมากค่ะฟักแฟงแตงโมชัยโยโฮเก่งมากเลยใครทำถูกต้องบ้างใครทำไม่ถูกต้องไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะต่อไปขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดลงใต้โต๊ะค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆเลยสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปมาสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนการละเล่นอะไรนะจำจี้ผลไม้นั่นเองค่ะจำจี้ผลไม้นะคะเราจะมีอะไรด้วยจำจี้ผลไม้เป็นเพลงประกอบที่ใช้ร้องเพื่อประกอบการเล่นก็คือการเล่นจำจี้ผลไม้นั่นเองนะคะเป็นการเล่นที่มีความสนุกสนานค่ะแล้วก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้หลายคนไหมลูกหลายคนด้วยนั่นเองนะคะแล้วจะช่วยอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการละเล่นของไทยนั่นเองซึ่งเด็กๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีโทรศัพท์ไม่ได้มีของเล่นเหมือนของเราใช่ไหมลูกเขาก็เล่นอะไรคะนี่เลยค่ะจำจี้ผลไม้นะคะเล่นกับเพื่อนๆเลยนะคะเอ๊ะใครคิดว่ากลับไปจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆมีไหมมีนะคะสามารถนำไปเล่นได้นะคะเด็กๆเป็นการละเล่นที่สนุกด้วยนั่นเองนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนในเรื่องจำจี้มะเขือเปราะเอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่5ค่ะเรื่องจำจี้มะเขือเปราะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างคะแล้วในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะลูกอย่าลืมค่ะจำจี้ผลไม้ที่เรียนไปเอ๊ะใครจำเนื้อร้องได้แล้วบ้างใครคิดว่าจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างเด็กๆปลายทางก็ใครคิดจะนำไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างคะหลายคนเลยนะคะเราก็สามารถเล่นได้ตอนไหนบ้างตอนพักเที่ยงหรือหลังเลิกเรียนแล้วสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะดูว่าใครโอ้โหนิ้วใครนะคะหมดก่อนก็จะเป็นอะไรคะเป็นฝ่ายแพ้ใครที่ยังมีนิ้วเหลือก็จะชนะไปในเกมนั้นนั่นเองสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: Safety Kiss ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี
2: ่พี่ใบบัวหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
1: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
1: จริงเหรอ
2: พี่ใบครูไปเอากับหนูมีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
1: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
2: จริงมากเลย
1: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
2: ว้าวนี่ไฟใช่ไหม
1: จริงอ่ะ
2: เดี๋ยวกดดูดิ
1: น้ำอยู่นู่นนะพี่เอามาด้วยสนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
2: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
1: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหม
3: เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
2: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
3: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ
3: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
2: ค่ะแม่
3: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
2: เหรอคะแม่
3: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดโอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
3: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
3: อ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
1: ได้ค่ะ
2: นะคะแม่
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยเย้มาคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ณจักรวาลอันไกลโพ้นยังมีดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่นี่อะโลกต่างหาก
1: โลก
0: ดาวโลกแต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้า

0: อะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Good morning, student. How are you?
1: I'm fine.
0: Very good. Good morning, everyone. How are you? สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งใช้คำถามเดียวกันกับห้องต้นทางก็คือ How are you? เด็กๆปลายทางก็ตอบครูกุ้งมาได้เป็นอย่างดีนะคะและอย่าลืมวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมการไหว้ผสมกับผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกด้วยเมื่อใช้คำทักทายแต่ละช่วงเวลาอย่าลืมที่จะต้องพูดยกมือไหว้ใช่ไหมคะเหมือนคำว่าสวัสดีนะคะผสมผสานสองวัฒนธรรมกันเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับคนไทยของเรานะคะวันนี้นะคะบทเรียนของเราครูกุ้งได้แอบบอกไปครั้งที่แล้วด้วยใช่ไหมคะเราจะมาเรียกกันว่าวิชาที่เราเรียนในแต่ละวันเนี่ยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรแต่ที่สำคัญวิชาครูกุ้งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะลูก
1: English
0: โอ้โหเสียงท้ายชัดแจ๋วมากชอบเลย
1: English
0: วันนี้นะคะเด็กๆปลายทางเตรียมชุดกิจกรรมหรือว่าบางโรงเรียนไม่มีก็ต้องเตรียมใบงานไว้ให้เรียบร้อยเลยรวมถึงสื่อการสอนครูกุ้งก็ได้แนบไว้ในกับแผนเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางเมื่อทำกิจกรรมสามารถประเมินเด็กๆได้เป็นรายบุคคลเลยครูกุ้งก็จะจำภาพเด็กๆไปแล้วก็ไปประเมินในท้ายชั่วโมงเป็นรายบุคคลเช่นกันเช่นการให้ความร่วมมือในชั้นเรียนสังเกตการพูดหรือแม้กระทั่งการทำใบงานคุณครูปลายทางก็สามารถที่จะประเมินได้เหมือนกันนะคะไปดูที่บทเรียนของเราเลยค่ะวันนี้หัวข้อเรื่องของเราเลยค่ะ school subjects school subjects พร้อมๆกันเลย school subjects
1: school subjects
0: เติม s ข้างท้ายแสดงว่าจะต้องมีเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเป็นภาษาพูดก็มีเยอะแยะเลย subjects ก็คือวิชาในที่อยู่ในโรงเรียนของเราเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะซึ่งเด็กๆเรียกภาษาอังกฤษได้แล้วในครั้งนี้เป็นครั้งที่หนึ่ง first time the first time ครั้งที่หนึ่งครั้งแรกของเรานะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเลยในวันนี้ต้องออกเสียงคำศัพท์และประโยคบอกความหมายได้เกี่ยวกับวิชาที่เรียนและที่สำคัญพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้ทักษะ4ทักษะก็คือในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษก็คือทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนวันนี้เราครบ4ทักษะเลยการฟังตอนนี้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูแล้วการพูดเดี๋ยวเราจะฝึกพูดคำศัพท์กันไปการอ่านเราก็จะอ่านประโยคกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือการเขียนเด็กๆก็จะมีใบงานที่จะทำในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะคุณครูก็ผนวกให้ครบทั้ง4ทักษะได้แต่พอโตขึ้นไปเด็กๆอาจจะลดทอนทักษะลงไปเพื่อที่จะไปฝึกเป็นอย่างๆกันไปนะคะมาดูกันเลยขอทบทวนกันก่อน review numbers review numbers numbers คืออะไรคะ
1: เลข
0: จำนวนตัวเลขนั่นเองอ้าวถ้าครูกุ้งไม่ให้อ่านเรียงเด็กๆปลายทางตั้งใจนะคะชี้ที่เลขอะไรออกเสียงเลขนั้นได้ไหมคะเริ่มเลยค่ะ
1: 7
0: เรียกว่าอะไรนะ
1: 7
0: บางคน7ไม่เอา7
1: 7
0: ออกเสียงให้ชัดเจนอันนี้ล่ะ
1: 4
0: อันนี้ล่ะ
1: 9 2 5
0: ฮะ5เฉย
1: 5
0: โอเมกบอกโอเมกลำบากนิดหนึ่งพอออกเสียงนี้ฟันหน้ากระจังหน้าหายใช่ไหมลมออกปากเต็มเลยโอเมกยิ้มพร้อมกันใหม่
1: 5
0: นี่ล่ะคะ
1: 4
0: เยี่ยมมากลงท้ายชัดเจนเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะเสียงท้ายเป็นเสียงสำคัญเหมือนกัน
1: 6
0: เยี่ยมเลยอันนี้ง่ายมาก
1: 1
0: ถ้าอย่างนั้นสะกดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้บอกครูกุ้งไม่ชี้แล้วนะบอกเลขไหนเด็กๆสะกดภาษาอังกฤษฝึกการสะกดเพื่อที่จะได้บอกได้ว่าตัวอักษรของแต่ละคำเป็นตัวอะไรบ้างเลข9
1: 9
0: เลข4
1: 4
0: เลข8
1: 8
0: เลข2จริงๆคุณครูสามารถที่จะทำให้เด็กๆสเปลลิ่งบีกันได้สเปลลิ่งคือการสะกด บอกตัวเลขแล้วก็ให้เด็กๆฝึกเขียนในชั้นเรียนได้นะคะคุณครูกุ้งก็มีกิจกรรมนี้ให้กับตอนที่เด็กๆกลับไปสู่ห้องเรียนปลายทางเหมือนกันเราได้ไปฝึกเหมือนกันเนาะถ้างั้นไปต่อที่นี่เลยเลขยากขึ้นจำนวนเยอะขึ้นใช่ไหมอ้าวพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: 11
0: 11
1: 12
0: 13 ไม่ thirteen thirteen ต่อไป
1: fourteen
0: ครูกุ้งนะเด็กๆจะสับสนคำนี้พอเวลาเราเรียนกันไปจะสับสน20กับ12 20ลงท้ายด้วย y ty นะ12 12มันคือพอเด็กๆบอกครูกุ้งบอกว่าเสียงแรกเธอพอเด็กๆสะกดดูคำแล้วเรียบร้อยอ๋อขึ้นต้นด้วยตัว t มาเลยพอชี้คำนี้ปุ๊บ20ใช่ไหมไม่ใช่ต้องสังเกตตัวหลังด้วยง่ายๆเลยจำไว้20 20ลงท้ายด้วย letter y จำให้ได้นะคะวันนี้ที่ทบทวนตัวเลขเพราะเรายังต้องผนวกเกี่ยวกับเรื่องของเวลาด้วยจำเรื่องเวลาได้ไหมคะจำได้แน่นะช่วยฟูจำเรื่องเวลาได้ไหมคะจำได้เปล่าจำได้เนาะถ้าลงท้ายด้วย o'clock เข็มยาวจะต้องชี้เลขอะไรนะคะ12เก่งมากแล้วเข็มสั้นก็จะชี้ไปตามเลขต่างๆเนาะทบทวนเวลากันด้วยนะคะวันนี้ดูเลย new words คำศัพท์คำใหม่คำนี้เลยค่ะ
1: study
0: เด็กๆรู้จัก study ไหม study ดูจากภาพนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ใช่ study คือเรียนนั่นเองเหมือนตอนนี้เด็กๆ study กันพร้อมๆกัน
1: study
0: เยี่ยมมากไปต่อเลย study วิชาอะไรบ้างเนี่ยวิชาแรกเลยค่ะเรียกว่าอะไรนะ English เวลาเราเขียนวิชานี้วิชาที่เป็นภาษาจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่วิชาที่เป็นภาษาต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเหมือนกันอย่างวิชาภาษาอังกฤษ

0: ถ้าเด็กๆคิดถึงตอนเนี้ยวิชาอะไรบ้างที่เป็นภาษา
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยภาษาอังกฤษถ้าโตขึ้นก็จะมีภาษาจีนภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ถ้าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิณใหญ่ยกเว้นอีกหนึ่งวิชาก็คือวิชาพละเขาจะมีตัวย่อจริงๆคำยาวมากเลยเดี๋ยวเราได้เจอกันจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่2ตัววิชาพละมีแค่2ตัวอักษรแต่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันโอมิกนั่งดีๆลูกดูซิคำแรกออกเสียงมาพร้อมกัน English
1: English
0: English
1: English
0: ลงท้ายด้วยเสียง SH นะคะลงท้ายด้วยเสียง SH ต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะพร้อมๆกันใหม่
1: English
0: แต่พอเป็นภาษาพูดนะเรียนวิชาอะไรอิงอิงเราก็จะเอาตัวย่อแค่นี้เลยอิงอิงแต่จริงๆวิชาชื่อเต็มวิชาภาษาอังกฤษอันนี้เราเรียกว่า English อย่าลืมออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะเอ๊ะขอเชื่อมโยงก่อนถ้าวิชาภาษาอังกฤษเด็กๆนึกถึงอะไรกันบ้างเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันนึกถึงอะไรไม่มีสัญญาตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกอ่ะถ้าเป็นครูกุ้งคิดนำก่อนครูกุ้งคิดถึงป้ายโฆษณาต่างๆใช่ไหมวิชาภาษาอังกฤษป้ายโฆษณามีตัวอักษรภาษาอังกฤษไหมคะ
1: ม
0: ีคิดถึงป้ายโฆษณาคิดถึงตัวอักษรไหม
1: ค
0: ิ
1: ดถ
0: ึ
1: ง
0: ตัวอักษรต่างๆคิดถึงเสียงไหมคะ
1: ค
0: ิดถึงนะคะกัปตันนั่งดีๆถ้ากัปตันนั่งลื่นๆอย่างนั้นเดี๋ยวล้มลงมาแล้วก็ศีรษะกระแทกเก้าอี้นะลูกไปต่อนะคะคิดถึงเชื่อมโยงให้ได้ถ้าเชื่อมโยงได้ก็จะเป็นคำศัพท์บัตรคำบัตรภาพในตอนที่เราเรียนใช่ไหมกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วหนังสือที่เราเรียนมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหนลองดูซิหนังสือภาษาอังกฤษ English เนี่ยเป็นเล่มสีอะไรมีทุกคนเลยเนาะมีครบทุกคนไหมคะเด็กๆปลายทางมีไหมคะมีเหมือนกันโอเคเก็บใส่ใต้โต๊ะได้เลยเยี่ยมมากเชื่อมโยงก็กับชีวิตจริงนะนึกถึงอะไรบ้างไปต่อวิชาที่2ง่ายๆเลยใช่เอาเสียงมาพร้อมกันไทย
1: ใช่
0: ตัว T กับตัว H เลยค่ะไทย
1: ไทย
0: ไทยหรือว่าเราเรียกไทยไทยไทยเลยนะไทยวิชาภาษาไทยขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เพราะว่าเป็นวิชาที่เกี่ยวกับ
1: ภาษา
0: ภาษานั่นเองจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงนึกถึงอะไรบ้างคิดถึงอะไรคิดถึงสระโอเคคิดถึงอะไรอีกพยัญชนะ
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: ไทยตัวสะกดโอเคเชื่อมโยงกับชีวิตจริงก็คือไทยวิชาภาษาไทยเนี่ยมีสระพยัญชนะตัวเลขไทยเนาะหนังสือภาษาไทยมีไหมคะ
1: ม
0: ีโอเคไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยนี่เลยคิดถึงอะไรบ้าง
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: การบวก
1: การ
0: ลบการคูณการจับคู่การหารโอเควิชานี้ออกเสียงมาพร้อมกัน math
1: math
0: math นี่เลยตัว th ออกเสียงให้ชัดขึ้นต้นด้วย letter m ง่ายๆครูกุ้งมีวิธีการจำให้เด็กๆคุณครูอะไรสอนคะ
1: คร
0: ูแม็กครูแม็กก็ขึ้นต้นชื่อย่อของเขานะจะต้องขึ้นต้นด้วย letter m เหมือนกัน teacher max สอน math teacher max สอนแมทจำให้ได้เลยมีเทคนิคให้จำนะทีเชอร์แม็กสอนแมทแม็กก็ตัว M เหมือนกันเห็นไหมคุณครูแม็กก็เลยต้องมาสอนแมทเลยใช่ครูแม็กไหมใช่เปล่าหล่อๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่หรือครูแม็กหล่อกว่า
1: หล่อกว่า
0: ครูแม็กหล่อกว่าแล้วครูแม็กอ้วนกว่าไหมไม่อ้วนกว่าโอ้โหสมาร์ทกว่าใช่ไหมโอเคอ้าวทีเชอร์อะไรสอนนะทีเชอร์แม็กสอนแมทTeacher Max สอน
1: Math
0: จำให้ได้เลยมีเทคนิคให้จำเนาะไปต่อเลยค่ะนี่เลย
1: ว
0: ิทยาศาสตร์เน้นที่เสียงแรกเลยเน้นที่เสียงแรกนะคะ Science
1: Science
0: Science และลงท้ายด้วย CE science เฉยๆไม่ได้ต้องเอาเสียง science
1: science
0: science เน้นที่เสียงแรกนะคะ science
1: science
0: เด็กๆจะเชื่อมโยงกับชีวิตจริงเคยเห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับ science รู้จัก beaker ไหม beaker เนี่ยอันเนี้ย beaker ที่เขาใส่น้ำไปทดลองรู้จักเทอร์โมมิเตอร์ไหมคะไว้วัดอุณหภูมิใช่ไหมสารเคมีต่างๆก็เหมือนกันอยู่ในวิชานี้เลยถ้าเด็กๆโตขึ้นก็จะได้ทดลองกันเยอะขึ้นนะคะวิชานี้ใครสอนนะ
1: ครูนุ้ย
0: อ้าวเชื่อมโยงกับครูนุ้ยที่เชิญนุ้ยสอน science ที่เชิญนุ้ยสอน science เห็นไหมเชื่อมโยงกันไปเลยครูนุ้ยสอนและครูนุ้ยมีทดลองมีอะไรให้เด็กๆดูบ้างไหมคะ
2: ม
0: ีทดลองเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
2: เสียง
0: มันเป็นยังไงอะ
2: เส
0: ีย
2: งเก
0: ิ
2: ดข
0: ึ้
2: นได
0: ้
2: อย
0: ่
2: างไร
0: เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วถ้ากูกุ้งเสียงดุอย่างนี้ล่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรโอ้เด็กพอเด็กๆดื้อแล้วถ้ากูกุ้งหัวเราะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเป็นเสียงไหมเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: ตลก
0: โอ้ตลกมีความสุขแล้วถ้ากูกุ้งไม่มีเสียงเลยล่ะจะเป็นอย่างไร
2: เง
0: ีย
2: บ
0: เพราะอะไรไม่พูดเพราะครูกุ้งไม่พูดนั่นเองอ่ะเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรมีเพื่อนเชื่อมโยงไปกับวิชาที่เรียนได้วิชาที่ครูนุ้ยสอนเราเรียกว่าอะไรนะ
1: science
0: เราอย่าลืมเสียงท้ายด้วย
1: science
0: เน้นที่เสียงแรกและเสียงท้ายจะต้องออกเสียงด้วยนะคะไปต่อวิชานี้
1: ดนตร
0: ีวิชาดนตรีดนตรีขึ้นต้นด้วยเลตเตอร์อะไรคะ
1: M
0: ที่ชื่อแม็กอีกเปล่า
1: no.
0: ไม่ใช่แมทmusic ลงท้ายด้วยตัว C เคนะ
1: music
0: เด็กๆเชื่อมโยงกับอะไรอ่ะครูแท็กเชื่อมโยงกับครูแท็กครูแท็กสอนอะไรคะครูแท็กสอน
1: ดนตร
0: ีครูแท็กสอนดนตรีดนตรีภาษาไทยก็ดนตรีต้องออกเสียงให้ชัดด้วยครูแท็กสอนดนตรีสอนมิวสิกแล้วเชื่อมโยงกับครูแท็กมีอะไรที่เชื่อมโยงได้อีก
2: เพลงมาร์ช
0: มีเพลงมาร์ชโอเคมีอะไรอีกคะคิดถึงเครื่องดนตรีได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมเครื่องเคราะห์เครื่องให้จังหวะหรือแม้กระทั่งกีตาร์ใช่ไหมทุกอย่างก็อยู่ในวิชานี้หมดเลยเอาเสียงพร้อมๆกัน
1: music
0: โอเคไปวิชาต่อไปนึกถึงแต่ละวิชาไว้นะว่าเป็นคุณครูอะไรวิชาต่อไปเลยค่ะโอ้โหชอบมากคิดถึงใครนะ
1: ครูต
0: ู
1: น
0: โอ้ยคิดถึงครูตูนครูตูนสอนวิชาอะไรคะ
1: ศิลปะ art
0: ลงท้ายด้วย letter t นะให้ชัดเจน artArt อย่าลืมสอนรู้จักครูอาร์ตไหม
1: รู้จัก
0: ครูอาร์ตก็จะมาคู่กับครูตูนตลอดเลยใช่ไหมคะแต่ครูตูนจะรับผิดชอบในสอนในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่1แต่ก็รู้จักครูอาร์ตทำไมเด็กๆถึงรู้จักครูอาร์ตคะ
2: ครูอาร์ตมากับคร
0: ู
2: ต
0: ู
2: นอ๋อ
0: มาออกกล้องกับครูตูนเลยเหรอหรือว่าอยู่ในท้ายชั่วโมงคะอ๋อมาดูครูตูนมาช่วยครูตูนใช่ไหมคะครูอาร์ตเขาจะสอนของประถมปลายเด็กหน่อยเด็กๆก็จะได้โตขึ้นก็ไปเรียนกับครูอาร์ตเนาะถ้าอย่างนั้นเราได้รู้แล้วว่าครูอาร์ตเขียนชื่อว่าอะไรด้วยเพราะชื่อครูอาร์ตสอดคล้องกับวิชานี้เลย art จำง่ายไหมจำง่ายออกเสียงพร้อมกัน art ออกเสียงภาษาอังกฤษไปแล้วคราวนี้เราไม่เรียกครูอาร์ตครูอาร์ตแล้วนะ art โอเคคราวนี้ไปเรียกชื่อครูอาร์ตให้แบบว่าเหมือนภาษาอังกฤษเลยอ่ะก็ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาเต็มที่แล้ว art
1: teacher art
0: โอ้ลงท้ายให้ชัดคราวนี้ teacher art ต้องแบบว่าทำหน้าแบบฮะเด็กเรียกเขาเป็นแบบสำเนียงต่างชาติเลยนะไปก่อนจะไปครูกุ้งถามก่อนเชื่อมกับเชื่อมโยงกับคุณครูแล้วเด็กๆจะเชื่อมโยงอะไรได้อีกวาดรูประ
2: บายส
0: ีอะไรอีกคะ
2: ป
0: ั้นดินน้ำมัน
2: สีน้ำ
0: ส 4ช็อค4เทียนผู้กันได้ไหม
2: ได
0: ้ได้โอเคนึกถึงถ้าครูกุ้งเชื่อมโยงกับความเลอะเทอะได้ไหม
2: ได
0: ้เพราะอะไรคะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นวิชาศิลปะ
0: ใช่ครูกุ้งเคยครั้งหนึ่งตอนเด็กๆนะเนี่ยสีน้ำนี่แหละอาร์ตเนี่ยนะครูกุ้งระบายสีจากข้างหลังมาทีนี้พอมือปาดไปปุ๊บนะนี่เลยเลอะไปตรงนี้เลยครูกุ้งก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อมโยงกับวิชานี้ครูกุ้งจะต้องเชื่อมโยงกับความเลอะเทอะเพราะครูกุ้งไม่เก่งเรื่องอาร์ตจำได้ไหมครูกุ้งบอกว่าครูกุ้งวาดรูปก็ไม่สวยร้องเพลงก็นักร้องเสียงเพี้ยนใช่ไหมคะไปต่อกัปตันดูดีๆวิชาต่อไปหมดยังยังไม่หมดวิชานี้เป็นตัวย่อเด็กๆเรียกง่ายๆกัปตันดูนะเราเรียกวิชานี้ว่า PE เห็นไหมเป็นตัวอักษร2ตัวที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่ PE คือวิชาอะไรคะ
2: พละ
0: ศึกษาหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า physical educationphysical education ชื่อยาวให้เรียกชื่อย่อเลย PE เรียกว่าอะไรนะคะ PE ตัว P ก็ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็มีจุดแล้วก็ตัวต่อไปเป็นตัว E พิมพ์ใหญ่ฉะนั้นที่เราเรียนมามีกี่วิชาที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะลูกมีอะไรบ้างนะที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ
2: ่
0: ไทย English แล้วก็PE โอเคอ้าวครูกุ้งขอย้อนกลับไปก่อนถามก่อน PE ของเราเรียนกับคุณครูอะไรคะ
2: ครูเอื้องฟ้า
0: ครูเอื้องฟ้าครูเอื้องฟ้าสอนอะไรบ้างอ่ะ
2: วิ่ง
0: โอ้วิชาพละของเราก็คือวิ่งแข่งใช่ไหมมีสมรรถภาพเตะบอลมีไหม
2: ม
0: ีออกกำลังกายใช่เลยค่ะเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้พอโตขึ้นนะเด็กๆก็จะได้เรียนเป็นแบบเหมือนเป็นกีฬาปิงปองอ๋อครูกุ้งเคยเรียนนี่เลยเทนนิสรู้จักเทนนิสไหม
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก แล้วก็เคยเรียนแบบเป็นว่ายน้ำบางโรงเรียนมีสระว่ายน้ำก็จะเป็นเรียนวิชานี้เลยนะคะ PE เรียกง่ายๆเลยไปต่อนะคราวนี้ในช่วง speaking practice ช่วงที่เราจะต้องฝึกพูดกันเชื่อมโยงกับนาฬิกาถ้าครูกุ้งถามเด็กๆก่อนว่า What time is it?
2: Nine o'clock.
0: เยี่ยมมากบีด is อะไรคะ is 9 o'clock แล้วอันนี้เด็กๆจะเห็นวิชาอะไรคะถ้าเชื่อมโยงแล้ว วิชาอะไรมีตัวอักษรอะไรคะ
2: English.
0: เห็นคำว่า English อันนี้ในนี้ไหม
2: เห
0: ็นอ้าว English อยู่ตรงสีอะไรคะ
2: สีฟ้าน
0: ี่เลยเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงเป็นประโยคนะและเห็นคำว่าที่นาฬิกาเมื่อสักครู่ที่ครูกุ้งถาม What time is it ตอบอะไรนะ is 9 o'clock เด็กๆเห็นไหมคะคำว่า 9 o'clock สีอะไร
2: สี red
0: นี่เลยนี่เรานำสองอย่างที่เราเรียนมาผนวกเป็นประโยคเดียวกันเราจะบอกว่าเราเรียนวิชานี้ตอนกี่โมง
2: 9 โมง 12 นาที
0: นี่ตอนนาย9โมง12นาทีเหรอ9โมงตรงอันนี้เราเรียก9โมงตรงคำนี้จำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ครูกุ้งพาอ่านไปแล้วคำว่าอะไรคะคำแรกเลยที่ครูกุ้ง new words ขึ้นมาติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักไม่มีสัญญาณตอบรับคำว่า study ประโยคนี้อ่านมาพร้อมกันเลยค่ะ I study English at 9 o'clock I study Englishat 9 o'clock ต้องบอกก่อนว่า I คือใครคะ I คือตัวฉันเรียนอะไร
2: English
0: ตอนกี่โมงตอน9โมงตรง9โมงนั่นเองอ้าวพร้อมๆกันใหม่ I study English at 9 o'clock I study English at 9 o'clock ตั้งสติดีๆนะเพราะว่าประโยคตอนนี้มันยาวการพูดของเด็กๆคือพูดได้คล่องแล้วครูกุ้งก็จะเชื่อมโยงกับชีวิตจริงชีวิตประจำวันที่เราใช้กันตั้งใจนะนาวานะอ่ะพร้อมวิชาต่อไปมาถ่ายกันว่าจะเรียนวิชาอะไรแ
2: ม
0: ทเรียนแม็กหรือเรียนแมท
2: แ
0: มทอยู่ที่สีอะไรคะคำว่าแมทสีชมพูสีชมพูครูกุ้งถามก่อนจากนาฬิกานี้ What time is it?
2: 10 o'clock
0: โอเมกตอบดังๆเลยว่า time is it
1: ten o'clock
0: เห็น ten o'clock อยู่ในประโยคไหมคะ
1: อย
0: ู่อยู่ไหมอยู่ข้างหลังนี่เลย ten o'clock และคำแรกที่กุ๊กกุ้งพาอ่านเมื่อสักครู่นี้ new words ของเราคำแรกอ่านว่าอะไรนะอ่านว่าอะไรนะ

0: งนั่นเองเชื่อมโยงชีวิตจริงนะคะเราเรียนเวลานี้เราเรียนวิชาอะไรตอนกี่โมงนะคะไปต่อวิชาต่อไปวรรณคดีวรรณคดีลำนำวิชาอะไรคะ
1: ภาษา
0: เด็กๆมีเล่มนี้ไหม
1: มี
0: ใช่ไหมคะอ่านบ้างเปล่า
1: อ่าน
0: ออกไหม
1: ออก
0: เด็กๆปลายทางบอกอ่านออกฝึกอ่านทุกวันเด็กๆต้นทางก็เหมือนกันอ่านให้ออกแล้วก็ฝึกอ่านทุกวันวิชานี้วิชาอะไรคะ
1: ภาษาไทย
0: เห็นคำว่าไทยไหม
1: เห็น
0: คำว่าไทยสะกดว่าอะไรนะลูก
1: THAI
0: เห็นแล้วแล้วตรงนี้ล่ะรูปนาฬิกา What time is it? What time is it? เห็น11 o'clock ไหมคะ
1: เห
0: ็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าประโยคนี้เขาบอกว่าฉันเรียนภาษาไทยตอน
1: 11
0: โมงและคำว่าเรียนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะเรียน
1: study
0: คำว่าอะไรนะลูก
1: study
0: เรียกว่าอะไรนะ
1: study
0: ย้ำเลยฉะนั้นฉันเรียนวิชาภาษาไทยตอน11โมงเราพูดเป็นประโยคเลยค่ะ I study Thai at 11 o'clock I study Thai at 11 o'clock โอเคไปต่อวิชาต่อไปวิชานี้วิชาอะไรคะ
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: ศิลปะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า artเห็นคำว่า art ในประโยคไหม art มีตัวอะไรบ้างคะ
1: art
0: และครูต้องถามหน่อย what time is it เห็นคำว่า one o'clock ไหมคะเห็นนะคะ one o'clock วิชานี้เรียนตอนกี่โมง1โมงหรือเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าบ่ายโมงเนาะเราเรียนวิชาศิลปะตอนบ่ายโมงและคำว่าเรียนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะคะเยี่ยมเลยจำให้ได้เลยเรียกว่าอะไรนะ
1: study
0: พร้อมกัน study ประโยคนี้อ่านว่าอย่างไร
1: I study art
0: one โอเควิวิทวิวิทพออ่านได้ไหมลูกอ่านยังไม่ได้ก็ต้องตั้งใจอ่านเอาให้คล่องนะคะพร้อมกันนะคะพอยอ่านได้ไหมลูกพอยบอกพอยไม่ค่อยสบายใช่ไหมโอเคมีน้ำมูกนิดหน่อยต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะไหนเราอ่านพร้อมๆกันเลย I study art
1: at
0: 1 o'clock อ่ะอีกหนึ่งรอบช่วยกันอ่านดังๆเลย I study art at 1
1: o'clock
0: โอเคน้องปลายเมื่อคืนนอนดึกใช่ไหมนอนกี่ทุ่มนอนกี่ทุ่มคะ4ทุ่มเลยโอ้ท่าน4ทุ่มนอนดึกนะน้องปลายต้องพยายามนอนเร็วๆเด็กๆพยายามนอนเร็วๆนะนอนช่วงก่อน2ทุ่มอ่ะกำลังดีโกรทฮอร์โมนจะทำงานแล้วเรากรทฮอร์โมนมีแบบทำให้ร่างกายเราสูงด้วยเนาะแล้วก็เช้ามาเราก็จะได้สดชื่นวันนี้น้องปลายไม่ค่อยสดชื่นเลยไปต่อวิชาต่อไปเลยค่ะวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าอะไรนะ
1: Science
0: มีไหมเห็นคำศัพท์คำว่า science ไหมคะ
1: เ
0: ห็นอ้าวมีตัวอะไรบ้างลูก
1: S
0: C I E N C E ถามนาฬิกาเรือนนี้หน่อยต้องถามว่าอะไรนะ what อะไรนะ
1: what time is it อ๋อ
0: ต้องถามว่าอะไรนะลูก
1: what time is it
0: ต้องตอบว่า
1: it's 2 o'clock
0: 2 o'clock มีอยู่บนประโยคไหมคะ
1: ม
0: ี is 2 o'clock แล้วเราบอกว่าเราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนบ่าย2ตอน2โมงหรือตอนบ่าย2เป็นภาษาพูดของเราคำว่าเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะ
1: study
0: พร้อมกัน study นั้นประโยคนี้อ่านว่าอย่างไร I study science at 2 o'clock อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ่านตามกุ้งนะ I study science at 2 o'clock 1 2 3
1: I study
0: science at 2 o'clock เยี่ยมมากคราวนี้ไปต่อวิชาต่อไปเลยค่ะ
1: PE
0: วิชาอะไรนะ
1: PE
0: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ
1: ่
0: พิมพ์ใหญ่เอ๊ะแล้วเราเรียนตอนกี่โมงนะ What time is it
1: 3 o'clock
0: What time is it

0: ่ะในประโยคมี3 o'clock มั้ยคะ
1: ม
0: ีมีเอ๊ะแล้วเรียนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรนะโอเคเก่งมากเลยมีเพื่อนออกเสียงให้ชัดเจนละประโยคนี้อ่านพร้อมๆกันเลยนะคะ I study PE at 3 o'clock I study PE at 3 o'clock ส่วนใหญ่วิชานี้นะเป็นวิชาที่ปฏิบัติก็จะอยู่ในช่วงบ่ายไม่ให้เด็กๆง่วงใช่ไหมคะช่วงบ่ายพอทานข้าวกลางวันเสร็จโอ้โหกลับมาง่วงจะหลับเนาะไปต่อเลยค่ะวิชาต่อไปวิชานี้เลยวิชาอะไรเนาะใครจำได้
1: ดนตรี
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า
1: music
0: ประมาณกับ
1: music
0: ในประโยคมีไหมคะมีไหมสีอะไรในประโยคสีอะไร
1: purple
0: บางคนบอก purple บางคนบอก blue โอเคคำนี้เลย music แล้วนาฬิกาดูพร้อมๆกัน what time is it
1: ม
0: ี 2 o'clock ไหมคะมี is 2 o'clock เยี่ยมเลยประโยคนี้ต้องอ่านว่าอะไรนะลูก I study music at 2 o'clock พร้อมๆกันใหม่ I study music at 2 o'clock คราวนี้เราจะมาฝึกพูดพร้อมๆกันครูกุ้งมีนาฬิกาครูกุ้งมีนาฬิกานาฬิกาอันนี้เราเรียกว่า clock หรือ watch คะนาฬิกาเรือนนี้ครูกุ้งเรียก clock หรือ watch
1: clock
0: เพราะว่าเรียก clock เพราะว่ามันอยู่ที่บ้านใช่ไหมแขวนอยู่เรือนใหญ่ๆเนาะถ้าครูกุ้งหมุนเข็มนาฬิกาตรงนี้กุ้งหมุนเข็มนาฬิกาตรงนี้นะฟึบ what time is it
1: it's 9 o'clock
0: ครูกุ้งบอกประโยคนี้ว่า I study Thai at 9 o'clock I study Thai at 9 o'clock เรียนวิชาอะไรคะ
1: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยตอนกี่โมง
1: 9 โมง
0: ดูจากบัตรคำเด็กๆเห็นบัตรคำแล้ววิชาภาษาไทยหรือเราเรียกว่าไทยอยู่ที่บัตรไหนนาวาได้ไหมได้เอานาวามาหยิบเลยนาวาหยิบเลยโอเคหยิบคู่กันแล้วเมื่อหยิบคู่กันเราจะต้องพูดประโยคได้ I อะไรนะ I study Thai at 9 o'clock เยี่ยมมากเชื่อมโยง2 อย่างเลยเชื่อมโยงวิชากับเวลานะคะพร้อมๆกันใหม่ 1 2 3 I study Thai at 9 o'clock เยี่ยมเลยเอ๊ะวิชานี้เราเรียกว่าอะไรนะลูกเรียกว่าอะไรนะคะ
1: ไทย
0: ไปต่อเลยนาวาไปนั่งที่เรียบร้อยนาวาอ๋อนาวามาก่อนมาก่อนมาก่อนนาวาหมุนนาฬิกาให้ครูกุ้งไปที่เทรนโอคล็อกให้หน่อยโอเค What time is it เยี่ยมมากไปนั่งที่คราวนี้วิชาต่อไปที่จะเรียนเรียนไทยไปแล้ว I study EnglishAt 10 o'clock I study English at 10 o'clock English อยู่คำไหนหนอ
1: คำแรก
0: น้องเนยได้ไหมเนยบอกไม่ได้อ้าวใครได้บ้างมาพี่เติร์ดมาพี่เติร์ดมา English อยู่ใบไหนนะสีนี้ใช่ไหมเชื่อมโยงเลยค่ะเชื่อมโยง2ประโยคกันเลยระหว่างวิชากับนาฬิกาพร้อมกันนะบอกเวลาให้ได้ I study อะไรคะ I study English at 10
1: o'clock
0: เยี่ยมมากเลย I study อะไรนะลูกดังๆ I study English at 10 o'clock ขอบคุณพี่เติร์ดหมุนนาฬิกาให้ครูกุ้งไปที่ 11 o'clock ให้ทีโอเคพี่เติร์ดหมุนมาแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะวิชาต่อไป9โมงเรียนอันนี้10โมงเรียนนี้11โมงเรียน I study math at 11 o'clock I study math at 11 o'clock ใครหาแมทให้ครูกุ้งได้บ้างบีดมาเลยแมท

0: อยู่คำไหนหนอ่ะบีดหยิบเรียบร้อยเด็กๆลองพูดประโยคนี้เชื่อมโยงกันระหว่างวิชากับนาฬิกาหน่อยสิคะบอกเวลาหน่อยบอกว่าอย่างไรไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่เธอเรียก I อะไรนะ I study math at 11 o'clock เอาใหม่ดังๆเลย I study math at 11 o'clock เยี่ยมมากอ้าวคราวนี้น้องหมุนเข็มนาฬิกาไปที่ 1 o'clock 1 o'clock เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะ 1 o'clock จะไปเรียนอะไรดีมะลิเรียนอะไรดีเรียนกับครูนุ้ยไหมเรียนกับวิชาครูนุ้ยเราต้องบอกว่าอะไรนะ I study science at 1 o'clockI study science at 1 o'clock. Science อยู่ไหนอะคะพอยได้ไหมมาพอยมา I study science at 1 o'clock. เยี่ยมเลยโอเคหยิบวิชามาแล้วเชื่อมโยงเลยค่ะ 1, 2, 3 I study science at
1: 1 o'clock.
0: เยี่ยมมากอ้าวเก็บเลยค่ะต่อไปพอยพอยจ๋าพอยจ๋าหมุนไปให้ครูกุ้งไปที่ 2 o'clock เรียนอะไรดีเนาะ
1: PE
0: มีคนบอกจะเรียน PE เราก็จะต้องบอกว่า I study PE at 2
1: o'clock
0: PE อยู่ที่ไหนคะบุญญพรมา PE เห็นไหมครูกุ้งมีชื่อเต็มให้เขาด้วยอยู่ข้างล่าง Physical Education PE อยู่ไหนโอ้โหชัดเจนมากชัดเจนมากอ้าวนั้นบอกมาเลยค่ะประโยคนี้อ่านว่าอะไรนะลูก I study PE at 2
1: o'clock
0: เอาใหม่ดังๆเลยมะลิเร็ว I study PE at 2 o'clock อ้าวหมุนเข็มนาฬิกาไปที่3 o'clock ให้หน่อยโอเคเรียนอะไรต่อดีคะเรียนอะไรดีอาร์ตมีคนบอกเรียนอาร์ตอาร์ตอยู่ที่ไหนแมนยูแมนยูอาร์ตอยู่ตัวไหนคะมาเร็วแมนยูมาเลยง่ายมากเลยใช่ไหมโอ้โอเคแมนยูมาหาให้กูกุ้งหน่อยอาร์ตอาร์ตอยู่ที่ตัวไหนคะหยิบเลยอาร์ต A R T ถึงไหมใช่ตัวนี้ไหมหยิบตัวนี้ชูบัตรคำให้เพื่อนๆปลายทางดูเราจะต้องพูดประโยคนี้ว่า I study art at 3
1: o'clock
0: เยี่ยมมากโอเคขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเรียนครั้งแรกในเรื่องนี้เด็กๆต้องเชื่อมโยงให้ได้ไหนลองออกเสียงพร้อมๆกันคำแรกเลยค่ะ
1: English
0: โอ้เสียงดังฟังชัดเยี่ยมมากอ่านว่าอะไรนะ
1: Thai,
0: Math, Science, Art, Music, PE ตัวย่อของ Physical Education พร้อมกัน Physical Education โอเคครับอย่างนั้นกลับมาที่ใบงานของเราวันนี้จะไปที่ใบงานของเราซึ่งอยู่ใบงานที่8นะคะวันนี้เราจะมาเขียนลงในตารางกัน Timetable เราจะมาลงวิชากันว่าเราอยากเรียนวิชาไหนในชั่วโมงอะไรในเวลาอะไรอ้าวหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะหยิบใบงานขึ้นมาเลยเด็กๆต้องเตรียมดินสอกับยางลบด้วยนะคะดินสอกับยางลบด้วยเนาะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกเด็กๆดู time table ตารางก่อนเลยดู time table ก็คือตารางกันก่อนเลยนะคะพอตารางสอนส่วนใหญ่ช่องแรกก็จะเป็นวันวันนี้วันอะไร เป็นตารางสอนของวันจันทร์วันจันทร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า Monday เราเขียนลงไปเลย Monday M O N D A Y Monday Monday ขึ้นต้นด้วย letter M พิมพ์ใหญ่นะคะเขียนตัวเล็กๆไม่ต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่มากนะไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะเลยช่องเนาะแล้วเราก็จะมีเวลาถ้าเด็กๆโตขึ้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่า AM AM จะอยู่ในช่วงเช้า PM จะอยู่ในช่วงบ่ายนะคะเราจะมาใส่กันตารางเรียน1วันเนี่ย time table ของเราจะเรียนอะไรบ้างเรียบร้อยไหมคะนาวาเขียนตัวเล็กๆไม่ให้เลยช่องเด็กๆบังคับมือตัวเองไม่ให้เลยช่องเด็กๆจะมีวิชาข้างล่างบอกหมดเลยเนี่ยอย่างวิชาแรก Thai Math English Music Art Science Physical Education PE มาเริ่มจากตอนกี่โมงดีคะ9โมงถึง10โมงวิชาแรกเด็กๆอยากเรียนวิชาอะไร
1: Thai
0: วิชาอะไรนะไทยแล้วก็เขียนเลยไทยก็ต้องขึ้นต้นด้วยตัวทีพิมพ์ใหญ่ตัวทีพิมพ์ใหญ่นะตัวทีพิมพ์ใหญ่ T H A I Thai I study Thai at 9 o'clock I study Thai at 9 o'clock ไปต่อวิชาที่2วิชาที่2กี่โมงลูกฮะกี่โมงดีคะ10วิชาที่2 10 o'clock เรียนอะไรดีคะ
1: English
0: เรียนอะไรดีคะ
1: English
0: I study English at 10 o'clock เอาเราก็เอา English ไปเติมเขียนตัวเล็กๆครูกุ้งอ่ะครูกุ้งบอกครูกุ้งเองต้องเขียนตัวเล็กๆพอเดี๋ยวไม่พอช่อง English วิชาที่2ไปละI study English at 10 o'clock เดี๋ยววันนี้จะให้เด็กๆกลับไปฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่บอกเวลาเรียนวิชาอะไรเวลาไหนนะคะไปต่อสิงตอน11โมงแล้วลูก11โมงเรียนอะไรดี
1: Math
0: โอเค I study Math I study Math at 11 o'clockI study math at 11 o'clock. แล้วก็ไป lunch. Lunch คือพักทานอาหารเที่ยง. Have lunch. พักทานอาหารเที่ยงกันนะคะ. ตอน 12 o'clock. เข้าเรียนต่อตอนบ่ายโมง. 1 o'clock. เข้าเรียนต่อตอนบ่ายโมง. โอเมกนั่งดีๆ ลูกตอน1 o'clock จะเรียนอะไรดีในภาคบ่าย
2: วิทยาศาสตร์
0: อยากเรียนวิทยาศาสตร์แต่คุณนุ้ยวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าอะไรนะลูกวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าอะไรนะ science พร้อมกัน
1: science
0: ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรคะ
1: s
0: โอ้ยครูกุ้งเขียนเบียดมากเลย scienceและวิชาสุดท้าย 2 o'clock เรียนอะไรกันดีคะเรียนพละโอเคอยากเรียนพละพละก็ต้องคือ P E โอ้ตัวใหญ่เลยอยากเรียนมาก

0: ใครเรียบร้อยแล้วบ้างคะใครเรียบร้อยแล้ววางดินสอไว้บนโต๊ะ Put the pencil on the table หันหน้ามาหาครูกุ้งครูกุ้งจะฝึกให้เด็กๆพูดเพื่อที่กลับบ้านหนังสือเล่มนี้ไปถึงบ้านจะต้องฝึกอ่านให้ได้ใครพร้อมแล้วบ้างหันหน้ามาเลยค่ะเด็กๆปลายทางมีหันหน้ามากันบ้างแล้วเด็กๆต้นทางก็เริ่มแล้วนะคะเราเริ่มจากวิชาแรกวิชาอะไรนะไทยเราต้องบอกว่า I study Thai at 9 o'clock วิชาที่สองอะไรคะ English เราก็ต้องบอกเลย I study English at 10 o'clock วิชาที่สามเลยค่ะ Math I study Math at 11 o'clock ต่อไปวิชาที่สี่ ScienceI study science at 1 o'clock ต่อไป PE I study PE at 2 o'clock โอเคเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยเก็บทุกอย่างใส่ใต้โต๊ะ put everything in the drawer and look at the teacher เรียบร้อยเดี๋ยวครูกุ้งตรวจเสร็จแจกให้เด็กๆกลับไปฝึกพูดที่บ้านเนาะไปต่อมาเลยมาสรุปกันหน่อยค่ะ wrap up ในช่วงสุดท้ายวิชาไหนขึ้นมาออกเสียงให้ชัดเจนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: Are you ready
1: Yes
0: เยี่ยมเลยพร้อมๆกัน school subjects school subjects วิชาแรกเลยค่ะ
1: English
0: โอ้เสียงดังฟังชัดดังๆเลย
1: English
0: วิชาที่สองเลยค่ะ
1: ใช่
0: วิชาที่สามเลยค่ะ
1: Math
0: วิชาที่สี่ Science ไม่แม่นยำคำนี้เนาะ
1: Science
0: ขึ้นต้นด้วยตัว S ขึ้นต้นด้วยตัว S นะคะจำให้ได้
1: Science
0: วิชาที่ห้าค่ะ
1: PE
0: วิชาที่หกเลย Music ต่อไปเลยค่ะ Art ง่ายมากเลยจริงๆที่ครูกุ้งบอกวิชาที่เป็นภาษาจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะส่วนใหญ่วิชาเนี้ยออกเสียงจะง่ายแต่พอถึงวิชานี้จะยากหน่อยหนึ่ง science วิชาวิทยาศาสตร์นึกถึงหน้าครูนุ้ยให้ได้นะคะอ้าวครั้งหน้ายังเป็นเรื่องเดิมเป็นเกี่ยวกับเรื่อง school subjects เหมือนเดิมนะคะแต่จะเชื่อมโยงให้คล่องขึ้นที่สำคัญอยากให้เด็กๆนำใบงานใบนี้ชิ้นงานที่เราทำวันนี้กลับไปฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยประโยคอาจจะยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเราเชื่อม2เรื่องมาด้วยกันก็คือ school subject กับนาฬิกาเรื่องนาฬิกาใช่ไหม what time is it แล้วก็บอกเรื่องเวลานำ2เรื่องมาผนวกกันเป็นทักษะการพูดให้กับเด็กๆนะคะหวังว่าวันนี้เด็กๆบางคนบอกไม่ค่อยได้เลยอ่ะถ้าประเมินออกมาคือเด็กๆยังพูดไม่ค่อยคล่องในครั้งหน้าครูกุ้งก็จะเสริมให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้พูดคล่องขึ้นเนาะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในชั้นเรียนดีแล้วก็คุณครูปลายทางวันนี้ที่ช่วยเขี้ยวเข็นเด็กๆให้แบบเขียนได้สวยๆนะแล้วก็พูดตามให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: คลาสเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac
5: กาย
6: ากจังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
7: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
6: อักษรสูงผันได้3เสียง
7: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
6: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
7: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
6: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
8: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
9: ๆคุณผีเสื้อ
8: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
9: ดีค่ะ
8: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
10: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
8: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
11: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
8: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
6: อยากค่ะพวกเรายังกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
8: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณ

0: ุบตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
1: ากากากากา
0: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
2: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
0: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
1: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนู2คนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
3: ครับ
0: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
2: คาค่าค่าค้าขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าค้าขาคือเสียงโทตรีจัตวา
1: ค่าค้าขา
3: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
0: มียากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
2: ปอปอปอปอปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
4: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนรู้นะครับกันในวันนี้นะครับชื่อเรื่องว่าอะไรช่วยกันอ่านหน่อยครับรออูปอรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นนะครับเนื้อหาวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิตินะครับคือรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นนะครับรูปเรขาคณิตวันนี้นะจากครั้งก่อนๆที่เด็กๆเคยเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมทรงกระบอกกลวยนะครับวันนี้เราจะสังเกตเฉพาะแค่เส้นขอบของรูปเหล่านั้นว่าเอ๊ะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติเนี่ยชนิดใดซึ่งวันนี้เราจะเรียนกี่ชนิดครับ2ชนิดคือรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมลองคาดเดานิดนึงเอ๊ลักษณะรูปสามเหลี่ยมหน้าตาจะเป็นไงเนี่ยรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมคิดว่าจะเป็นยังไงสามเหลี่ยมลองคาดเดาก่อนเอ๊เป็นไงคิดว่าจะมีกี่ด้านกี่มุมคิดว่ามีกี่ด้านกี่มุมครับรูปสามเหลี่ยมบางคนบอกสามมุมรูปสี่เหลี่ยมล่ะสี่มุมกี่ด้าน
1: 6ด้าน
0: โอ้ยบางคนบอก4มุม6ด้านอ้าวละครับเด็กๆครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราต้องทำไมครับมาเรียนรู้กันถึงจะตอบคำถามได้นะเอาเลยครับวันนี้มีภาพเป็นบ้านนะมาให้เด็กๆดูนะและมีคำถามด้วยว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรฟังดีๆนะภาพนี้เป็นภาพอะไรประกอบด้วยรูปเรขาคณิต2มิติอะไรบ้างลองพิจารณาจากรูปครับคำถามแรกภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรครับเป็นบ้านแล้วไงต่อมีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างเนี่ย
1: สามเหล
0: ี่
1: ยม
0: สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนนะสามเหลี่ยมตรงไหนครับตรงนี
1: ้
0: ตรงนี
1: ้
0: ตรงนี
1: ้
0: นะครับตรงนี้นะบางคนสังเกตรู้ได้อย่างไรเราว่าเป็นสามเหลี่ยม
1: เพราะว่ามีสามด
0: ้
1: าน
0: บางคนสังเกตที่ด้านมีสามด้านมีกี่มุมนะ
1: สาม
0: มีสามมุมก็อาจจะเป็นทำไมครับสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่เห็นไหมที่เป็นหลังคาบ้านเห็นอะไรอีกนอกจากสามเหลี่ยมปล่องไฟบางคนบอกปล่องไฟเอ๊ะปล่องไฟเป็นกี่เหลี่ยมเนี่ย
1: สามเหลี่ยม
0: ปล่องไฟเป็นกี่เหลี่ยม
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: ฮะสังเกตดีๆนะปล่องไฟเดี๋ยวคุณแม็กขีดเส้นล้อมรอบให้ดูว่าเอ๊ะปล่องไฟมีกี่เหลี่ยมนะโยงเส้นให้ดูเลยนะเอ๊ะมีกี่เหลี่ยมเนี่ยมีกี่เหลี่ยมมีกี่มุมอ่ะ
1: ม
0: ี4มุมมีกี่ด้านกี่ด้านกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มี4มุมมี4ด้านแสดงว่าเป็นรูปกี่เหลี่ยมกี่เหลี่ยม
1: 4
0: เหลี่ยมเห็นปล่องไฟเป็นสี่เหลี่ยมเห็นอะไรอีกตัวบ้านเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอีก
1: ประต
0: ูหน้าต่างเห็นไหมครับเด็กๆก็โดยพื้นฐานแล้วบางคนก็สามารถบอกได้เลยว่ารูปนี้นะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะครับดังนั้นรูปเรขาคณิต2มิติเนี่ยเราจะดูเฉพาะที่ทำไมครับเป็นขอบนะเป็นขอบของรูปอาจจะดูจากรูปทรงนะทรงต่างๆก็ดูที่ขอบของเขานะครับว่าเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดแสดงว่าเด็กๆบางคนนะครับมีความรู้พื้นฐานนะในเรื่องของรูปเรขาคณิต2มิติบ้างแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมกันนะครับ เอาละเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับจุดประสงค์ง่ายๆเลยเด็กๆต้องทำไมครับเนี่ยจออําจํานอแอกอจําแนกจําแนกรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นวันนี้ต้องบอกให้ได้เหมือนบ้านเมื่อสักครู่นี้ว่าเออันไหนล่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันไหนล่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นวันนี้นะครับเรียนรู้กันแล้วต้องจำแนกกันให้ได้นะนั้นวันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะเรามาดูนะที่ข้อตกลงกันก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิด
1: ม
0: ี
1: สติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวน
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้นะครับนั้นวันนี้นะครับเราทบทวนกันไปแล้วนะข้อตกลงของเราเอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับขอเสียงดังฟังชัดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยพร้อม1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับทบทวนไปแล้วรู้แล้วล่ะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนรู้แล้วต้องได้อะไรใช่ไหมครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยในเรื่องของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นอย่างไรลองมาเริ่มดูเลยนะครับอันดับแรกรูปแรกพิจารณาจากรูปก่อนสีอะไรก่อนดูสีก่อนสีอะไรครับสีแดงเป็นรูปเลขาคณิต2มิติเห็นไหมไม่มีความนูนไม่มีความหนาใช่ไหมจับต้องไม่ได้นะครับเป็นรูปเลขาคณิต2มิติดูแล้วเป็นรูปอะไรเนี่ยมีกี่เหลี่ยมกี่มุมกี่ด้าน
1: ม
0: ีกี่มุมนะ
1: 3
0: มุมมีกี่ด้านนี่ๆด้านเขาเรียกด้านกี่ด้านครับ3ด้านเขาเรียกว่ารูปอะไรล่ะ
1: ร
0: ูปสามเหลี่ยมใช่ไหมครับตัวนี้แหละเอ้าพูดตามรูปสามเหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ปสามเหล
0: ี่
1: ยม
0: รูปสามเหล
1: ี่
0: ยมดังนั้นนะครับเด็กๆพิจารณาจำแนกจากตรงไหนจำแนกจากทำไมครับโอ้จำนวนด้านจำนวนอะไรอีกจำนวนอะไรอีกนี่อยู่ตรงนี้เขาเรียกอะไรมุมมีกี่มุมล่ะครับมี3มุม3ด้านก็คือรูปสามเหลี่ยมนะดูเพิ่มเติมนะครับรูปสามเหลี่ยมนะดังนั้นนะครับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมจะมีด้านกี่ด้านล่ะจะมีด้านกี่ด้านคุณแม็กพิจารณาให้เด็กๆทำไมครับสังเกตแล้วนะนั้นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมจะมีด้าน3ด้านเห็นไหมดูด้านนี้ช่วยนับหน่อย1 2 3นะครับมีกี่ด้านมี3ด้านไม่ยากนะเห็นไหมช่วยนับหน่อย1 23เห็นไหมครับมีกี่ด้านมี
1: 3
0: ไม่ได้ยินเลยมีกี่ด้าน
1: 3ด
0: ้
1: าน
0: มี3ด้านเห็นไหมครับนี้ลักษณะนะดูต่อเพิ่มเติมนะดูเพิ่มเติมรู้แล้วตอนนี้มี3ด้านเพิ่มเติมดูต่อนะครับมีกี่มุมมุมอยู่ตรงไหนมุมเห็นไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่ามุมมีกี่มุมนะช่วยนับหน่อย1 2 3ดังนั้นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมนะต้องมีกี่ด้านครับเด็กๆครับ3ด้านมีมุมกี่มุมดูดีๆมีมุม3มุมนะมุม3มุมด้าน3ด้านเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: สามเหลี่ยม
0: เป็นรูป 3เหลี่ยมนะครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิตินะที่เราจะเรียนเป็นรูปแรกเลยคือรูป3เหลี่ยมนั่นเองนะครับอ้าวช้าๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะรูป3เหลี่ยมพิจารณาก่อนดูด้านก่อนอันดับแรกกี่ด้าน
1: 3
0: ด้านกี่มุ
1: ม
0: 3มุมดังนั้นถ้ามีลักษณะอ๋อมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมแสดงว่าเป็นรูป3เหลี่ยมนะครับไม่ยากเลยนะนะครับดังนั้นนะพิจารณาไม่ยากนะรูป3เหลี่ยมนะครับมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมโดยแต่ละด้านนะครับแต่ละด้านเนี่ยมีลักษณะเป็นไงเนี่ยคดเคี้ยวไหมแต่ละด้านแต่ละด้านเป็นไงครับเนี่ยเป็นไงเลยตรงเลยไหมครับตรงไหมตรงเลยนะครับดังนั้นแต่ละด้านก็จะมีความตรงนะแต่ละด้านมีกี่ด้านนะทวนอีกครั้งหนึ่งมีกี่ด้าน3ด้านมีกี่มุมกี่มุมมี3มุมนะแต่ละด้านมีความตรงลักษณะตรงเลยนะครับเป็นเส้นตรงคิดว่าพิจารณาได้หรือยังครับรูปสามเหลี่ยมตอนนี้เรียนรู้แล้วนะมีกี่ด้านเอ่ยมีกี่ด้านไม่ได้ยินเลยมีกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มี3ด้านมีกี่มุม
1: 3ม
0: ุมมี3ด้าน3มุมนะครับเป็นรูป3เหลี่ยมเอาละครับรูปต่อไปเป็นรูปอะไรเนี่ยรูป4เหลี่ยมนะครับรูป4เหลี่ยมนะอ้าวลองดูนะครับรูปนี้คือรูป4เหลี่ยมอ้าวสังเกตสิแตกต่างจากเมื่อสักครู่อย่างไรรูป4เหลี่ยมแตกต่างอย่างไรจากเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่รูปอะไรนะเมื่อสักครู่รูปสามเหลี่ยมเอ๊รูปนี้รูปนี้มันต่างจากเมื่อสักครู่อย่างไรอ่ะมันมีอะไรนะ
1: ม
0: ี4มุม
1: ม
0: ี
1: ด้าน
0: มีกี่ด้าน
1: 6
0: ด้านอีกแล้วเหรอดูก่อนมีกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มี4มุมมีเท่าไหร่ครับ4ด้านนะมี4มุม4ด้านนะครับก็มีความแตกต่างกันดังนั้นรูปนี้เขาเรียกว่ารูป4เหลี่ยมเด็กๆพูดตามรูป4เหลี่ยม
1: ร
0: ู
1: ป4เหล
0: ี่
1: ยม
0: รูป4เหลี่ยมดังนั้นรูป4เหลี่ยมเห็นไหมครับมี4มุม4ด้านซึ่งเด็กๆพบเจอไปแล้วในทำไมครับเรื่องของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากดังนั้นถ้าเด็กๆสังเกตที่เส้นขอบของด้านใดด้านหนึ่งเห็นไหมของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจะทำไมครับมี4ด้านมี4มุมนะก็แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมแต่ถ้ามีความหนาเมื่อไรเป็นทรงอะไรเลยทรงสี่เหลี่ยม
1: ม
0: ุมฉากนะครับถ้ามีความหนาขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทันทีเลยนะแต่พอทำไมครับแบนแบนแบบนี้จับไม่ได้เห็นไหมเป็นรูปทันทีเลยคือรูปเรขาคณิต2มิติเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรรูปสี่เหลี่ยมเยี่ยมมากนะครับมีบางคนตอบได้เลยนะลองพิจารณาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมมีกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มีกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: ดูเลยนะครับด้านที่1ด้านที่2ด้านที่3และด้านที่4มีกี่
1: ด
0: ้
1: าน
0: มี4ด้านเห็นไหม4ด้านนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนอกจากมี4ด้านแล้วต้องมีกี่
1: ม
0: ุ
1: ม
0: ต้องมี4มุมด้วยนะนอกจากมี4ด้านก็ต้องมี4มุมแบบนี้ด้วยมุมที่1มุมที่2มุมที่และมุมที่4ดังนั้นลักษณะนะครับต้องมีครบถ้วนนะถ้าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องมีกี่ด้าน

0: ด้านมีมุม4มุมใช่มั้ยครับถ้าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ต้องมีกี่ด้านสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม3ด้านมีกี่มุม3มุมนะครับอันนี้คือลักษณะเหมือนที่เด็กๆทำไมครับจำในเรื่องของลักษณะของทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรวยหรือทรงกระบอกนะครับที่เด็กๆจะอธิบายได้ก็เช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ก็ต้องมี3ด้านมี3มุมจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ก็ต้องมี4ด้านมีกี่มุม4มุมนะครับแบบนี้นะยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมครับไม่ยากดังนั้นวิธีการจำแนกเด็กๆก็สังเกตที่ลักษณะของรูปภาพนะถ้ารูปไหนนะมี4ด้าน4มุมแสดงว่าเป็นรูปอะไรครับกี่เหลี่ยม4ด้าน4มุมเป็นรูปกี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะนั้นรูปสี่เหลี่ยมนะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมีด้าน4ด้านมีมุม4มุมนะนั้นรูปสี่เหลี่ยมนะครับอาจมีลักษณะแตกต่างกันนะโดยแต่ละด้านทั้ง4ด้าน4มุมนะครับก็อาจจะเหมือนกันหรืออาจจะต่างกันนะอย่างเช่นรูปปล่องไฟตอนแรกที่คุณแม็กทำไมครับโยงเส้นให้ดูความยาวแต่ละด้านอาจจะไม่เท่ากันดังนั้นนะครับในชื่อเรียกของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับของรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีอีกมากมายเลยแต่ตอนนี้เด็กๆเรียนแค่ทำไมครับในเรื่องพื้นฐานก่อนให้รู้จักว่าอ๋อสี่ด้านสี่มุมเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเป็นรูปกี่เหลี่ยมกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามด้านสามมุมเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในระดับที่สูงขึ้นเด็กๆจะต้องบอกให้ได้ว่าอ๋อลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้เขามีชื่อเพิ่มเติมอีกชื่อว่าสี่เหลี่ยมอะไรนะครับเด็กๆก็จะบอกได้นั่นเองนะนั้นสี่เหลี่ยมแต่ลักษณะก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันสามเหลี่ยมแต่ละลักษณะก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันก็จะมีชื่อเฉพาะนั่นเองนะครับเอาละไม่ยากเลยคิดว่ายากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมครับคิดว่าตอนนี้ไหนใครจำแนกได้แล้วไหนยกมือให้ดูหน่อยคิดว่าจำแนกได้แล้วเชื่อว่าเกือบทุกคนเลยนะครับมั่นใจว่าจำแนกได้แล้วเอามือลงได้นะครับคราวนี้นะครับมีกิจกรรม
1: ฝ
0: ึ
1: กคิดลองท
0: ำช่วยอ่านหน่อยว่าอะไรนะ
1: ฝึกคิดลองทำ
0: จะให้ฝึกคิดลองทำโดยวันนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับให้เด็กๆใช้อุปกรณ์ง่ายๆเลยนะครับโดยนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะหาได้รอบๆโรงเรียนเลยนะครับโดยจะใช้หลอดนะเป็นหลอดพลาสติกหลอดดูดเครื่องดื่มที่สามารถสอดเชือกสอดได้นะครับเพื่อร้อยหลอดนะครับให้เป็นรูปเลขาคณิตดังนั้นรูปเลขาคณิตวันนี้นะครับที่คุณครูแม็กจะให้นักเรียนใช้เชือกร้อยหลอดนะครับให้เป็นรูปอะไรเนี่ยรูปนี้รูปนี้รูปอะไรรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนะโดยใช้หลอดในการร้อยนะซึ่งเด็กๆก็สามารถหาได้ภายในโรงเรียนนะครับเด็กๆปลายทางก็นะครับสามารถหาได้หรือถ้าคุณครูจัดเตรียมให้แล้วเด็กๆก็สามารถร่วมกิจกรรมนะครับไปพร้อมกับคุณครูแม็กได้เลยเดี๋ยวคุณครูแม็กจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้ดูว่าวิธีการร้อยหลอดเนี่ยทำอย่างไรดังนั้นต้องให้เด็กๆทำไมครับตั้งใจดูเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับเอาละครับคุณครูแม็กนะมีทำไมครับอุปกรณ์ให้ทุกกลุ่มเลยวันนี้จัดเตรียมมาให้นะครับโดยอุปกรณ์นะครับจะอยู่ในตะกร้าของแต่ละกลุ่มนะมีเชือกสีอะไรเนี่ย
1: ทอง
0: มีเชือกสีทองนะหรืออาจจะหาได้หาเชือกอื่นๆก็ได้นะครับที่หาได้นะแล้วก็มีทำไมครับ
1: หลอดพลาสติ
0: กอันนี้คุณครูแม็กตัดมาให้สำเร็จสมบูรณ์เลยนะโดยหลอดพลาสติกก็จะมีทำไมครับมีรูอยู่เห็นไหมจะนำเชือกทำไมครับร้อยเข้าทำไมเนี่ยในรูของหลอดนะครับแล้วให้เป็นรูปเลขาคณิตครูแม็กต้องการรูปอะไรนะ
1: สามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม
0: ก่อนอื่นลองเลยสาธิตให้ดูต้องการรูป สามเหลี่ยมนึกเลยเอ๊สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าตาเป็นไงเนี่ยสามเหลี่ยมบางคนทำท่าทางได้ใช่ไหมอาจจะทำไมครับทำท่าทางประกอบใช่ไหมก็อาจจะทำไมครับทำท่าทางได้ดังนั้นเราจะนำหลอดมาร้อยให้อยู่ทำไมครับในลักษณะแบบนี้เลยนะให้เป็นรูปกี่เหลี่ยมเนี่ย
1: สามเหล
0: ี่ยมนึกนิดนึงสามเหลี่ยมเอ๊ะมีกี่มุมมีกี่ด้านนะ
1: สาม
0: มุมสามด้านดังนั้นโดยเด็กๆต้องทำไมครับเตรียมเชือกขึ้นมาเสร็จแล้วนำทำไมครับนำหลอดร้อยเข้าไปเลยใช่ไหมนำเชือกร้อยเข้าไปในหลอดนะให้เชือกเข้าไปอยู่ด้านในนะแบบนี้นะครับแบบนี้เลยพอเข้าไปแล้วเอรูปแรกต้องการรูปอะไรนะ
1: สามเหลี่ยม
0: ต้องการรูปสามเหลี่ยมเอพอหรือยังเนี่ยพอหรือยังเป็นรูปสามเหลี่ยมได้หรือยัง
1: ยัง
0: ก็ต้องทำไมครับร้อยเพิ่มอาจจะทำไมครับพับไว้ก่อนอย่าให้หล่นนะอย่าให้หลุดร่วงออกมาคุณแม็กนำหลอดเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเพิ่มเข้าไปเลยนะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้หรือยังเอ่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังครับเอ็กด้านครบหรือยังด้านครบหรือ
1: ย
0: ังขาดอีกกี่ด้านแสดงว่าคุณแม็กต้องร้อยเพิ่มเข้าไปอีกกี่หลอด
1: 1หลอด
0: 1หลอดคุณแม็กก็ร้อยเพิ่มเข้าไปเลยนะครับยังไม่ครบใช่ไหมก็ร้อยเพิ่มเข้าไปเลยอีก1หลอดนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้หรือยังนะ
1: ได้
0: หรือยังครับได้หรือยังได้แล้วถ้าได้แล้วก็ให้ทำไมเอ่ยมัดเลยหรือถ้าใครมัดไม่ได้ให้ทำไมครับยกมือนะยกมือถามเดี๋ยวคุณครูเข้าไปช่วยนะเดี๋ยวคุณแม็กมัดง่ายๆก่อนของกลุ่มนี้นะอาจจะทำไมครับแกะให้ได้นะเอาง่ายๆก่อนหน้าตาก็จะออกมาทำไมครับแบบนี้เลยเป็นรูปกี่เหลี่ยมเนี่ย
1: สามเหลี่ยม
0: เป็นรูปกี่เหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ดังนั้นจะให้พิจารณานะสามเหลี่ยมต้องมี3ด้านมีกี่มุม3มุมแต่อีก1รูปคือรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องมีกี่ด้านเอ่ย
1: 4
0: ด้านอ้าวไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวจะให้เด็กๆลงมือทำนะแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้คุณครูแม็กก็จะเดินดูในแต่ละกลุ่มนะเด็กๆปลายทางนะครับที่ยังไม่มีหลอดก็อาจจะสามารถนะช่วงเวลานี้ไปเตรียมหลอดแล้วก็นำมาทำกิจกรรมพร้อมกันได้นะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆทุกคนลงมือได้นะครับหยิบเชือกนะคนละกี่เส้นเชือกคนละ2เส้นแล้วก็นำทำไมครับหลอดสีอะไรก็ได้ครับที่อยู่ในตะกร้าเลยนะเข้ามาเลยนะครับหยิบมาเลยแล้วก็ทำไมครับค่อยๆทำไมเอ่ย
1: ร
0: ้อยหลอดเข้าไปเลยระวังล่วงนะต้องจับไว้เหมือนครูแม็กนะค่อยๆร้อยเข้าไปต้องการสามเหลี่ยมต้องมีกี่มุมกี่ด้านนะบางคนอาจจะทำสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้นะ

0: นึกนะเอ๊ะคุณสมบัติหรือลักษณะของสี่เหลี่ยมมีกี่มุมมีกี่มุมมีกี่ด้านมีกี่มุมมีกี่ด้านอ้าวสำเร็จแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะใครอีกใครมัดไม่ได้มาช่วยอ้าวโอ้ตังมัดได้แล้วช่วยมัดให้เพื่อนหน่อยใครไม่ได้ให้เพื่อนช่วยเหลือได้ขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับจากเพื่อนด้านข้างนะปลายได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับมัดใช่ไหมดึงเชือกมามัดฝั่งนู้นได้ไหมครับมีใครไม่ได้ไหมมัดไม่ได้ไหมเชือกอีกเส้นหนึ่งเหรอครับมัดเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไร
1: สามเหล
0: ี่ยมเอาละครับไหนให้เพื่อนดูหน่อยให้เพื่อนดูหน่อยอะตอมมาแล้วนะรูปที่สองเป็นรูปอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมเอาละครับมัดได้ไหมมันไม่น่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยนะครับฝั่งนู้นได้ไหมครับฝั่งนู้นได้ไหมมีใครมัดไม่ได้ไหมครับฝั่งนู้นเดี๋ยวเข้าไปช่วยแป๊บนึงมัดให้เพื่อนฝั่งนี้ก่อนแสดงว่าเสร็จแล้วจะต้องมีมีรูปอะไรนะต้องมีรูปอะไรเนี่ยต้องมีรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นน่ะไหนใครมัดไม่ได้รูปแรกฝั่งนี้เดี๋ยวมัดให้ทำต่อเลยรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ย
1: รูปสี่เหลี่ยม
0: เรียบร้อยครับรูปต่อไปมาครูช่วยมัดให้ครับ
1: ต้องเอาไปกลับบ้าน
0: เลยเดี๋ยววันนี้มอบให้กลับบ้านเลยทำรูปต่อไปเลยครับรูปอะไรเอ่ยแป๊บหนึ่งสี่อะไรเอ่ย
1: สี
0: ่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: สี่เหลี่ยมกลุ่มที่สองมัดได้ไหมครับมัดได้ไหมเดินช่วยไหนใครมัดได้ไหนมีใครมัดได้บ้างมีตังๆมัดได้ถ้าตังๆเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วยเดินมัดให้เพื่อนหน่อยนะครับใครเสร็จแล้วไปต่อเลยร้อยไว้รอเลยนะเรียนไปแล้วใช่ไหมประโยคขอร้องนะครับมีใครยังไม่มัดเดี๋ยวเดินมาช่วยลูกเดี๋ยวช่วยกลุ่มที่สองหน่อยครับมาวางไว้ก่อนเดี๋ยวช่วยสามเหลี่ยมไหมครับต้องเอาทำไมครับแต่ละด้านชิดกันตั้งๆเรียบร้อยหรือยังมาช่วยเดินมัดหน่อยเร็วช่วยมัดให้เพื่อนหน่อยมามัดนี
1: ้ดูแลมันไม่ชิดกัน
0: เป็นสามเหลี่ยมหรือยังเป็นหรือยัง
1: เป
0: ็
1: นแล้ว
0: เป็นแล้ว
1: ต่อไปก็ทำสี่เหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมเสร็จแล้วต่อด้วยอะไรครับมัดให้หน่อยมัดให้เป็นอะไรครับบีบตัดมาเสร็จแล้วเรียบร้อยรอก่อนแบบนั้นแหละดึงครับเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนะแป๊บนึงมาเดี๋ยวครูช่วยแบบนี้แหละเยี่ยมแล้วก็มัดแบบเมื่อสักครู่อีกครั้งนึงใช่ไหมซ้อนกันปึ๊บไหนใครยังมัดไม่ได้

0: ใช่เอเทนใช่ไหมนาวาช่วยมัดให้หน่อยครับมันมีกี่มุมแล้วเนี่ยมีกี่มุม4มุมมีกี่ด้าน4ด้านได้หรือยังมัดหรือยังมัดเรียบร้อยหรือยังครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะเอา2อันก่อนเชือกหมดแล้วใช่ไหมกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาละครับกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังหลอดมันหลุดเห็นไหมต้องระวังอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมฝั่งนี้มันเข้าไปในหลอดใช่ไหมด้านมันเลยหายคนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวจะนำเสนอแต่ละกลุ่มเดี๋ยวให้นำเสนอแต่ละกลุ่มนะให้เลือกรูปที่ชอบและอธิบายหน่อยว่าเอ๊ะเป็นรูปอะไรลักษณะเป็นอย่างไรนะได้ไหมครับเลย
1: หนูทำร้อยลายเลียแล้วพอหนูทำแล้วมันก็หลุด
0: มันหลุดใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขุดมัน
1: ให
0: ้หลุ
1: ดหล
0: ุ
1: ดหมดแล้ว
0: หลุดหมดแล้วอ่ะเลือกที่มันสั้นลงใช่ไหมครับมันอาจจะยาวไปอ่ะบางคนก็เลือกที่สั้นลงหน่อยเลือกอันสั้นๆทำใหม่ให้หน่อยเดี๋ยวคุณเลือกให
1: ้อันเดียวมา
0: ขาดอีกกี่ด้าน
1: หน
0: ึ่
1: งด
0: ้
1: าน
0: เลือกมาอาจจะทำไมครับใช้เวลานะเพราะว่าแต่ละคนต้องทำไมเอ่ยต้องร้อยหลอดแล้วก็ต้องมัดนะครับมาครับคราวนี้นะคนที่เสร็จแล้วจะให้เลือกเตรียมไว้ก่อนให้เลือก1รูปที่ทำไมครับที่ชอบนะอาจจะเลือกสามเหลี่ยมได้ไหมอาจจะเลือกสี่เหลี่ยมได้ไหมครับอยู่ที่ว่าเด็กๆชอบรูปไหนนะเดี๋ยวจะให้อธิบายเอาฟังดีๆนะให้อธิบายด้วยว่ารูปที่เลือกมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตอะไรแล้วลักษณะของเขาเป็นอย่างไรถ้าคุณครูแม็กเลือกสี่เหลี่ยมฟังนะกลุ่มที่ทำไมครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4นะถ้าเลือกรูปสี่เหลี่ยมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยลักษณะของเขามีกี่มุมมีกี่ด้านช่วยชี้ให้ดูด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวจะเริ่มนะขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยเอาละครับคนแรกเอาเลือกก่อนเลือกรูปแต่ละคนนะเลือกรูปก่อนเลยเอาถือไว้ในมือก่อนเลือกรูปที่ตัวเองชอบเอาถือด้านนี้ถือด้านที่เชือกมัดถือไว้เลยถือไว้ก่อนเลือกกี่รูปถือไว้ในมือเลยเอานะเดี๋ยวจะเดินถามนะว่าเหตุใดทำไมครับถึงเลือกรูปเลขาคณิตนี้พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วครับ
0: เอาละครับดังนั้นกติกานะตั้งใจฟังเพื่อนถ้าคนไหนไม่ฟังขออนุญาตเก็บวันนี้ไม่แจกกลับบ้านรูปที่สำเร็จแล้วนะถ้าใครไม่ฟังจะเก็บอุปกรณ์เข้าทำไมครับเข้ากลับที่เลยตกลงไหมครับ
2: ตกลง
0: นะเลือกแล้วนะอยู่ในมือรูปเลขาคณิตที่ตัวเองชอบที่สร้างจากอะไรครับจากหลอดนะเราจะดูที่เด็กๆครับ

0: เราจะดูที่เส้นขอบเห็นเส้นขอบไหมเอ่ยเส้นขอบด้านในนะว่าเอ๊ะเป็นรูปเลขาคณิตอะไรลักษณะอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่กลุ่มที่1ก่อนเลยครับบีดเพื่อนๆช่วยตรวจสอบนะบีดเลือกรูปเลขาคณิตชนิดไหนครับ
1: สามเหลี่ยมครับ
0: รูปสามเหลี่ยมเอ๊ลักษณะรูปสามเหลี่ยมเป็นไงเอ่ย
1: มีสามมุมครับ
0: มีสามมุมมีกี่ด้าน
1: สามด้าน
0: มีสามมุมมีสามด้านอ้าวไปอย่างรวดเร็วคนที่สองฟีนิกซ์เลือกรูปอะไรเอ่ยครับเอาชูให้เพื่อนๆดูหน่อยรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรนะครับ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมเอลักษณะเอาชูชูชูไว้ก่อนรูปสามเหลี่ยมเป็นไงเอ่ยลักษณะ
1: มีสามด้าน
0: มีสามด้านมีกี่มุม
1: สามมุม
0: เอาชี้หน่อยชี้หน่อยไหนสามมุมสามด้านสามด้านไหนด้านหนึ่งด้านที่อะไรครับเนี่ยสองแล้วก็ด้านที่สามแล้วไหนมุมหนึ่งสองสามอ้าวครบถ้วนนะครับอ้าวต่อด้วย ID อ่ะชูขึ้นหน่อยชูขึ้นหน่อยให้เพื่อนๆเห็น ID เลือกรูปอะไรครับ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมเอลักษณะรูปสามเหลี่ยมเป็นไงเอ่ยเป็นไงครับมี
1: สามด้านมีร้านมีด้านที่แหลม
0: มีสามด้านมีกี่มุม
1: สามมุม
0: มีสามด้านสามมุมอ้าวคนต่อมานะเอเทนเลือกรูปอะไรครับอ่ะชูให้เพื่อนๆดูหน่อยชูให้เพื่อนๆดูหน่อยรูปอะไรครับ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมลักษณะเป็นไงเนี่ย
1: มีสามด้านมีสามมุม
0: มีสามด้านมีสามมุมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวคนต่อมาออร์บิทอ้าวชูให้หน่อยชูหน่อยอ้าวยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นนิดนึงอ้าวชูให้เพื่อนๆดูหน่อยออร์บิทเลือกรูปอะไรครับ
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมดูนะรูปสี่เหลี่ยมเอลักษณะรูปสี่เหลี่ยมเป็นไงเนี่ย
1: มีสี่ด้าน
0: มีสี่ด้านมีกี่มุม
1: สี่มุม
0: มีกี่มุมนะ
1: สี่มุม
0: มีสี่มุมมีสี่ด้านสี่มุมนะอ้าวเห็นชัดเจนไหมกลุ่มอื่นถูกนะครับอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยเอาละนะครับเรียบร้อยแล้วนะอ้าวไปต่อที่กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนะคนแรกนะครับรูปเลขาคณิตที่แก้มเลือกอ้าวช่วยเพื่อนๆดูหน่อยรูปอะไรครับ
1: สามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปอะไรครับ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมนะครับอ้าวพลิกนิดนึงพลิกหน่อยรูปสามเหลี่ยมนะครับรูปสามเหลี่ยมลักษณะเป็นไงในแก้ม
1: สี่มุม
0: มีกี่มุมมีกี่มุม
1: สี่มุม
0: โอ้สี่หรือเปล่าสามมีกี่มุมครับ
1: สามมุม
0: ดูมีสามมุมไหนชี้หน่อยชี้หน่อยหนึ่งสองสามมีสามมุมมีกี่ด้านสามด้านมีกี่ด้านครับ
1: สามด้านค่ะ
0: สามด้านชี้นิดนึงไหนสามด้านด้านก็เป็นหลอดสีขาวค่ะหนึ่งสองสามมีสามมุมสามด้านเห็นไหมครับชัดเจนนะไปต่อคนต่อมามงคลอ้าวไหนชูหน่อยชูหน่อยมงคลเลือกรูปอะไรครับ
2: สามเหลี่ยมครับ
0: สามเหลี่ยมเอลักษณะเป็นไงเนี่ยสามเหลี่ยม
2: แหลมครับ
0: มีมุมแหลมแหลมมีกี่มุมเนี่ยมีกี่มุม
3: สามมุม
0: มีกี่มุมนะ
2: สามครับ
0: สามมุมมีกี่ด้าน
2: สามด้าน
0: มีสามมุมสามด้านนะรูปสามเหลี่ยมคนต่อมาโอเมกเอาละครับถือไว้เลยถือไว้รอเลยโอเมกรูปอะไรเอ่ยไหนชูให้เพื่อนๆดูหน่อย
1: สามเหลี่ยม
0: รูป
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมไหนเพื่อนๆปลายทางเห็นชัดเจนไหมครับไหนหันไปชูให้ดูหน่อยรูปสามเหลี่ยมลักษณะรูปสามเหลี่ยมเป็นไงครับ
1: มีสามมุม
0: มีสามมุมมีกี่ด้าน
1: สามด้าน
0: มีสามมุมสามด้านไม่ยากเลยนะครับคนต่อมาใบพลูไหนชูให้เพื่อนๆดูหน่อยหันไปชูให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเพื่อนๆปลายทางดูนิดนึงใบพลูเลือกรูปอะไรครับ
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปอะไรนะครับ
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมชูชูชูรูปสี่เหลี่ยมเอ๊ะลักษณะรูปสี่เหลี่ยมมีกี่มุมนะ
1: สี่มุมค่ะ
0: มีสี่มุมมีกี่ด้านครับ
1: สี่ด้าน
0: มีสี่มุมสี่ด้านเห็นชัดเจนนะเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับรูปกี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยม
0: รูปสี่เหลี่ยมเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่สองนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปต่อที่กลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเอาละกลุ่มที่สามคนแรกเลยอะตอมเลือกรูปอะไรครับช่วยเพื่อนๆดูนิดนึงรูปอะไรครับ
1: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมลักษณะรูปสามเหลี่ยมเป็นไงเนี่ยมี
1: มุมแหลม
0: ๆมีมุมแหลมๆมีกี่มุมครับ
1: สามมุม
0: มีสามมุมมีกี่ด้าน
1: สามด้าน
0: มีสามมุมสามด้านไม่ยากเลยเยี่ยมมากไปต่อนาวาเลือกรูปอะไรครับ
3: สามเหลี่ยมครับ
0: ท่านไหนชูๆให้ดูหน่อยรูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมครับ
3: สามมุม
0: ม
3: ี
0: กี่ด้านกี่ด้าน
3: สามด้าน
0: ม
3: ี
0: สามมุมสามด้านเยี่ยมมากไหนเอ่ยมะลิมะลิไหนครับรูปอะไรครับ
4: สามเหลี่ยมค่ะ
0: สามเหลี่ยมลักษณะเป็นไงเนี่ยกี่มุมกี่ด้าน
4: สามมุมค่ะ
0: สามมุมไหนชูให้เพื่อนดูหน่อยกี่มุมนะสามมุมกี่ด้าน
4: สามด้าน
0: สามมุมสามด้านเยี่ยมมากเยี่ยมมากคนสุดท้ายในกลุ่มนี้ใครเอ่ยถ้วยฟูเลือกรูปอะไรครับชูชูนิดนึงชูขึ้นหน่อยรูปอะไรครับ
5: สามเหลี่ยมค่ะ
0: รูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมมีกี่ด้านนะ
5: มีสามมุมมีสามด้าน
0: มีสามมุมมีสามด้านนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่สามหน่อยสุดท้ายสุดท้ายกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เอาเลยครับกลุ่มที่สี่เริ่มที่ตังตังก่อนเลยไหนชูหน่อยชูให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยตังตังเลือกรูปอะไรครับ
6: รูปสามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมมีกี่มุม
6: สามมุม
0: มีกี่ด้านครับ
6: สามด้าน
0: มีสามมุมสามด้านต่อด้วยวิวิทย์หรือน้องปันปันเลือกรูปอะไรครับ
7: สามเหลี่ยม
0: ครับไหนชูชูให้เพื่อนๆดูหน่อยชูให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยชูขึ้นชูขึ้นเยี่ยมมากรูปรูปอะไรนะ
7: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมนะครับ
7: สามมุมครับ
0: มีกี่ด้าน
7: สามด้านครับ
0: มีสามมุมสามด้านเยี่ยมมากเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นเนยเนยเลือกรูปอะไรครับช่วยเพื่อนเพื่อนดูนิดนึงรูปอะไรครับ
8: สามเหลี่ยม
0: รูปอะไรนะครับ
8: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมมีกี่มุม
8: สามมุม
0: มีสามมุมมีกี่ด้าน
8: สามด้าน
0: สามด้านนะครับคนสุดท้ายน้องปลายน้องปลายเลือกรูปอะไรครับรูปอะไร
9: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมช่วยเพื่อนเพื่อนดูนิดนึงรูปสามเหลี่ยมมีกี่มุมนะ
10: มีสามมุม
0: มีสามมุมมีกี่ด้าน
10: มีสามด้าน
0: มีสามด้านเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่สี่นะครับเอาละตอนนี้ทุกคนทำไมนำเสนอนะครับในเรื่องของรูปเลขาคณิตนะครับทุกรูปเลยที่เราทำไมครับได้ลงมือปฏิบัติกันนะดังนั้นมีหลากหลายรูปเลยนะครับที่เราได้เรียนรู้กันไปนะลองมาดูหน่อยรูปแรกนะครับที่เราทำไปรูปอะไรเนี่ย
11: สามเหลี่ยม
0: รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมลักษณะของสามเหลี่ยมมีกี่มุมนะ
11: สามม
0: ุมมีสามมุมมีสามด้านสี่เหลี่ยมล่ะสี่มุมกับอีก4ด้านยากไหมครับไม่ยากเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนำแบบฝึกหัดที่ 3.4 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 3.4 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดไปหน้าไหนเนี่ยหน้าเท่าไหร่เนี่ยหน้า200 50

0: 257อ้าวมีง่ายๆมากเลยข้อ1เจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงนะอ่านตามคุณครูแม็กเขียนเครื่องหมายถูก
1: เข
0: ีย
1: นเคร
0: ื่
1: องหมายถ
0: ู
1: ก
0: ที่รูปสามเหลี่ยม
1: ที
0: ่
1: ร
0: ู
1: ปสามเหล
0: ี่
1: ยม
0: แสดงว่าเด็กๆต้องทำไมครับพิจารณาและด้านบนทำเครื่องหมายถูกที่รูปเท่าไหร่นะกี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมข้อที่หนึ่งทำเครื่องหมายถูกที่รูปสามเหลี่ยมข้อที่สองทำเครื่องหมายถูกที่รูปกี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมยากไหมครับยากไหมไม่ยากอ้าวลงมือได้เลยนะครับง่ายๆนะทำเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายถูกนะอ้าวลงมือได้เลยข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะข้อไหนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมข้อที่หนึ่งก็ทำเครื่องหมายอะไรครับทำเครื่องหมายถูกแบบนี้นะอ้าวอ้าวเสร็จแล้วบางคนเสร็จเรียบร้อยข้อที่2ก็ทำเครื่องหมายถูกที่รูปกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมดูดีๆนะสี่เหลี่ยมสี่มุมสี่ด้านยากไหมครับยากไหมไม่ยากนะหาให้ครบนะสามเหลี่ยมมีด้วยกันทั้งหมดกี่รูปเนี่ยมีด้วยกันกี่
1: ร
0: ู
1: ป
0: ใช่หรือเปล่า1 2 3 4 5แอบเฉลยไว้ก่อนต้องมี5รูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม1 2 3 4 5สี่เหลี่ยมก็มี5ลูกหาให้เจอนะหาให้เจอหาให้เจอนะครับมีอย่างละ5ลูกยากไหมเนี่ยไม่ยากนะอ้าวไปรวดเร็วเลยนะครับไปอย่างรวดเร็ว

0: ส่วนอีกหนึ่งข้อที่3ใช่ไหมหน้าที่2เขาให้เด็กๆทำไมครับเติมคำตอบและระบายสีให้สวยงามโดยให้นับว่ามีรูปสามเหลี่ยมกี่รูปมีรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปหลังจากนั้นระบายสีให้ทำไมครับสวยงามนะระบายสีให้สวยงามฝากกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้นะข้อที่3นะคุณแม็กฝากกลับไปทำเป็นอะไรเอ่ยการบ้านอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยนะแบบฝึกหัดวันนี้ง่ายๆอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวบนโต๊ะเหลือเฉพาะหลอดนะครับที่เราสร้างเป็นรูปเลขาคณิตขึ้นมานะอ้าวสองตาทำไมเลยดูนะครับสรุปบทเรียนสิ่งที่ทำไมครับเราได้เรียนรู้กันมานะว่าเอ๊วันนี้เราเรียนรู้กันนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยมและรูปอะไรนะและรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติโดยที่สามเหลี่ยมทำไมครับมีกี่ด้านสามเหลี่ยมฮะสามเหลี่ยมมี3ด้านมีมุม3มุมสี่เหลี่ยมก็มีกี่ด้านล่ะ4ด้านมีกี่มุม4มุมนะครับก็วันนี้แจกทำไมครับรูปเลขาคณิตนะที่เด็กๆสร้างขึ้นให้เด็กๆ ดูที่เส้นขอบนะฝากกลับไปทำไมด้วยทบทวนนะครับแล้วในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวงกลมและวงรีเป็นอย่างไรนะครับต้องติดตามครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม กดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
3: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
5: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้ามีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
7: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
8: จ้า
7: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โห
10: สวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
1: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
11: ใช่แล้ว
12: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวยจัง
2: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
2: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
2: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
2: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้เออต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
3: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: ดูนั่นสิพวกเราน
1: ั่นมันพายุ
2: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว
3: ้โอ้ยแย่แล้ว
1: เจ็ดมหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: เย
1: ่หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกาย
6: แยกย้ายกาย

0: ความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป
1: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมตตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนนิทานลูกหมู3ตัวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคิวของแทนไทยแล้วนะที่จะมาเล่านิทานสนุกๆให้ทุกคนฟัง
1: เย้ดีมากเลยไม่โทรอยากฟังนิทานแล้ว
0: แทนไทยจะเล่านิทานเรื่องลูกหมู3ตัวแล้วเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบกันนะเพื่อนๆพร้อมฟังนิทานกันแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวเป็นพี่น้องกันทั้ง3ได้ตกลงที่จะสร้างบ้านอยู่ที่ชายป่าใกล้ๆกันลูกหมูตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางเพราะไม่อยากทำงานหนักลูกหมูตัวที่2สร้างบ้านด้วยเศษไม้เพราะตอกตะปูไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วส่วนลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐเพราะอยากได้บ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยแต่ก็ต้องออกแรงจนเหนื่อยกว่าจะสร้างเสร็จทำให้ลูกหมูตัวที่1และ2พากันหัวเราะเยาะอยู่มาวันหนึ่งมีหมาป่าดุร้ายจ้องจะมาจับลูกหมูกินหมาป่าไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่1ที่สร้างด้วยฟางเจ้าหมาป่าเพียงแค่ใช้ลมปากเป่าบ้านฟางก็ปลิวกระจายหายไปลูกหมูตัวที่1จึงวิ่งไปขออาศัยบ้านลูกหมูตัวที่2ที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่ารีบตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านจากเศษไม้ก็พังทลายลงลูกหมูตัวที่1และ2จึงต้องวิ่งไปขออาศัยในบ้านลูกหมูตัวที่3ที่สร้างด้วยอิฐเจ้าหมาป่าเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งตามไปและใช้ลมปากเป่าบ้านอิฐของลูกหมูอย่างแรงแต่ทว่าบ้านอิฐของลูกหมูตัวที่3นั้นแข็งแรงมากไม่พังเสียหายอะไรเลยเจ้าหมาป่าได้แต่พยายามเป่าอยู่อย่างนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนหมดแรง

0: มากเลยทุกคน
1: มาต่อกันเลยคำถามข้อที่2เพราะอะไรหมาป่าถึงพังบ้านลูกหมูตัวที่3ไม่ได้ตัวเลือกข้อที่1เพราะหมาป่าแรงน้อยตัวเลือกข้อที่2เพราะบ้านแข็งแรงตัวเลือกข้อที่3เพราะกลัวลูกหมู
2: ไม่โทรขอตอบข้อ2เพราะบ้านแข็งแรง
1: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไร
2: ไม่โทรขอตอบว่าความขี้เกียจอาจนำอันตรายมาสู่ตัวเองได
1: ้ถูกต้องนะครับสุดยอดที่สุดตอบถูกทุกข้อเลย
2: เย้พวกเราทำได้อยู่แล้ว
3: พวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะ
1: นี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
2: ว้าวนี่เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนี่นาเพื่อนๆลองเอาชิ้นส่วนทั้ง13ชิ้นมาต่อเข้าด้วยกันนะ
1: ว้าว
2: กลายเป็นภาพความทรงจำของแทนไทยกับไม่โทรและเพื่อนๆที่อยู่กับพวกเรามาทั้ง13ตอนนั่นเอง
1: ว้าสวยงามมากเลยอยากให้ทุกคนเก็บภาพสุดประทับใจนี้ไว้ตลอดไปนะสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม่โทรต้องไปแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะทุกคน
2: เจอกันใหม่นะสวัสดีทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวเที่ยงของเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไล่เรียงกันมาทั้งในส่วนของภาคกลางอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็เที่ยงวันนี้ค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือและฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดระยองเองก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำแตกขึ้นมาแต่ว่าก็ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าไม่ได้แตกแต่เป็นลักษณะของการล้นสปิลเวย์เราจะมีการโฟนอินพูดคุยในเรื่องนี้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าที่แน่ๆมาดูเรื่องของสภาพอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะล่าสุดเนี่ยมีการออกประกาศฉบับที่18แล้วนะคะก็เตือนกันไปสำหรับพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกยังต้องระวังค่ะอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งก็อาจจะทำให้น้ำท่วมได้ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักนะคะถึงหนักมากบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเนี่ยจะมีปริมาณฝนที่ลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นเตือนกันเลยนะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ไปฟังเสียงจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
2: ภาพรวมของกทม.เลยเป็นยังไงครับ
3: ภาพรวมกทม.จากวันนี้ไปนะครับฝนก็จะค่อยๆลดลงจะมียังฝนติดอยู่บ้างนะครับเป็นฝนเล็กน้อยซึ่งอาจจะเกิดจากตัวมรสุมนะครับในบ่ายค่ำนะครับ
2: สมุทรปราการครับพอครับ
3: เช่นเดียวกันเนาะยังมีฝนเล็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มจากที่ไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังวันนี้ไปนะปริมาณฝนก็ยังคงไม่มีมาเติมมากนักนะครับแต่ว่าเป็นฝนที่เกิดเฉพาะในช่วงบ่ายครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะพบว่าตอนนี้เนี่ยหลายจุดเริ่มคลี่คลายลงแล้วเข้าสู่ในระยะการฟื้นฟูแล้วหลังจากที่ระดับน้ำนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงมีบางพื้นที่ค่ะที่น้ำยังคงท่วมสูงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะที่บริเวณสัตว์คลองจันยังคงพบว่ามีน้ำท่วมสูงอยู่ประมาณ 1.5 เมตรทีเดียวนะคะรวมถึงในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครด้วยได้รับผลกระพบอย่างหนักทีเดียวมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่25กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในระดับสูงค่ะยังมีบางจุดที่ระดับน้ำนั้นสูงถึงอกทีเดียวนะคะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหนีออกมาได้ทันโดยรถบางคันค่ะถูกน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดตัวรถแล้วก็บางจุดสามารถมองเห็นเพียงหลังคาของรถยนต์เท่านั้นส่วนถนนรามคำแหงตั้งแต่ช่วงแยกพระราม9รามคำแหงต่อเนื่องไปจนถึงแยกลำสาลีก็พบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงจากปริมาณฝนที่สะสมโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบถึงระดับเอวส่งผลให้การสัญจรของประชาชนนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากรวมไปถึงการเข้าพื้นที่วันนี้ทีมข่าวก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งทยอยเดินทางออกมาจากบ้านนะคะโดยกางร่มเดินออกมาจัดซื้ออาหารน้ำดื่มสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อที่จะสำรองใช้ภายในครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่คลี่คลายบริเวณนั้นและยังต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีก โดยจากการสำรวจของทีมข่าวค่ะยังพบว่ารถโดยสารประจำทางบางสายยังคงให้บริการประชาชนในเส้นทางที่สามารถเดินรถผ่านไปได้อย่างเช่นรถเมล์โดยสารสาย22ซึ่งให้บริการผ่านถนนรามคำแหงแล้วก็เชื่อมต่อไปยังแนวรถไฟสายสีฟ้าสายสุขุมวิทนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประชาชนก็ระบุว่าต้องใช้เวลารอรถโดยสารนานกว่าปกติเนื่องจากได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การจราจรในพื้นที่ค่ะ
4: ถนนรามคำแหงเรานี่เราประสบภัยอยู่กี่วันแล้วคะเนี่ย
5: โอ้ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่วันศุกร์นู่นศุกร
4: ์ค่ะ
5: ศุกร์นี่คือท่วมหมดเลย
4: อย่างวันนี้เองเนี่ยต่อให้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศให้เราเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยแต่ตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้หยุดงานเลย
5: ใช่
4: ตอนนี้ก็คือรอรถเมล
5: ์ค่ะ
4: สายอะไรคะที่เรารอ
5: 22ค่ะ
4: นานไหมคะใช้เวลา
5: โอ้นานมากเลย
4: ค่ะเมื่อวานก็รอ
5: ใช่เมื่อวานก็รอแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเพราะเป็นวันหยุดแต่วันนี้วันจันทร์ก็ต้องไป
4: ค
5: ่ะเพราะว่านายเขาไม่ได้สั่งให้เราหยุดนะเราก็ต้องไป
0: ก็ที่ประกาศหยุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข้าราชการนะคะใน4จังหวัดอย่างที่ท่านนายกได้ประกาศไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าเราดูภาพรวมถนนรามคำแหงและพื้นที่โดยรอบเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและประชาชนยังคงได้รับผลกระทบทั้งด้านการเดินทางแล้วก็การดำเนินชีวิตประจำวันค่ะอีกจุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากแล้วก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะยังพบว่ามีน้ำท่วมสูงเนี่ยประมาณ1.50 เมตรนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ก็ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความมืดค่ะหลังเกิดการตัดสายไฟฟ้านะคะทางทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาค่ะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดสระแก้วเนี่ยมาเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณแฟลตคลองจันทน์แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งยังคงอยู่ในระดับวิกฤตค่ะส่งผลให้กระทบต่อผู้อาศัยได้รับความเดือดร้อนนะคะทางมูลนิธิก็นำถุงยางชีพพร้อมด้วยอาหารพร้อมทานเนี่ยไปมอบให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้วยอย่างเมื่อวานนี้ถ้าพูดถึงการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหลังจากที่กลับมาจากต่างประเทศก็ไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยหลายจุดค่ะอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ก็ไปให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนนะคะท่านนายกก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็จะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
6: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่คลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามันเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: และในช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์ค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมกับมอบอาหารและก็ถุงยางชีพแก่ประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายอาคารโดยนั่งเรือค่ะเข้าไปแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนสอบถามปัญหาจากผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยตรงโดยนายอนุทินค่ะบอกว่าสิ่งเร่งด่วนขณะนี้คือการพยายามจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าอาคารให้ได้มากที่สุดหลังจาก ที่บางจุดนั้นต้องตัดไฟเนื่องจากชั้นล่างแล้วก็ร้านค้านั้นยังคงมีน้ำขังโดยการไฟฟ้านครหลวงจะประเมินความปลอดภัยก่อนที่จะทยอยจ่ายไฟเข้าสู่อาคารค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าบางอาคารนั้นจะกลับมาใช้ไฟฟ้าได้แล้วแต่ว่าห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้าไปใช้ในชั้นหรือที่บริเวณที่ยังคงมีน้ำขังอยู่เพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะในการที่จะเกิดไฟรั่วแล้วก็ไฟฟ้าช็อตพร้อมขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
7: ใส่เยอะเลยเป็นกำลังใจนะขอไปให้คนรวยด้วย
8: ผู้ชายมีตรงมาเลยเนี่ยไม่ต้องลงมาจ้าไม่ต้องลงมาอย่าลื่นนะโอเคเดี๋ยวเขาจะต่อไปอย่าเดินย่ำน้ำนะ
7: เดี๋ยวให้คนรวยด้วยนะ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจุดที่ยังถือว่าน่าเป็นห่วงก็คือแฟลตการเคหะคลองจันทน์ร่มเกล้าแล้วก็ลาดกระบังค่ะที่มีน้ำเนี่ยค่อนข้างมากณขณะนี้มีการส่งครัวสนามแล้วก็รถผลิตน้ำดื่มไปในจุดที่มีการร้องขอแล้วก็จัดรถสุขาจากท้องถิ่นทั่วประเทศเข้ามาเสริมกำชับผู้อำนวยการสำนักงานเขตค่ะเร่งสำรวจในพื้นที่แล้วแจ้งความต้องการของพี่น้องประชาชนเข้ามาโดยเร็วค่ะ
9: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้นะครับ
4: ตอนนี้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยยังคงทำงานร่วมกันกับกทม.ประสาน
9: ทำงานร่วมกันอยู่ครับทำงานร่วมกันอยู่แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางผอ.เขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอให้รีบแจ้ง
0: ทีนี้นักข่าวถามนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะเริ่มคลี่คลายได้เมื่อใดนะคะนายวรสิทธิ์ก็บอกว่าภาพรวมวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ค่ะคือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็จะพร่องน้ำลงได้อีกมากทีเดียวค่ะ
1: ส่วนการทำงานของกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เร่งพร่องน้ำจากคลองสายหลักออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเร็วที่สุดค่ะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลงพื้นที่ไปที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.โดยเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์ฝนในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เริ่มผ่อนคลายลงฝนไม่รุนแรงเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ว่ายังคงมีฝนตกเป็นระยะส่งผลให้มีน้ำเติมเข้าไปในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ซึ่งภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือ

0: ต้องเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักเพื่อให้สามารถดึงน้ำจากถนนและก็ชุมชนออกมาได้เร็วขึ้นโดยหลายพื้นที่ค่ะเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์คลองลาดพร้าวแล้วก็คลองสายหลักบางแห่งยังมีระดับน้ำสูงเนื่องจากต้องรองรับน้ำจากพื้นที่กว้างรวมถึงน้ำจากพื้นที่ต่อเนื่องด้านนอกกรุงเทพมหานครด้วยจึงต้องเดินเครื่องสูบน้ำและก็บริหารประตูระบายน้ำอย่างเต็มกำลังทางด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทมค่ะกล่าวเสริมว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยโดยเฉพาะลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีแล้วก็พื้นที่ต่อเนื่องกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
1: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทมเนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทร์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดบังค่ะถือเป็นอีกจุดนะคะที่มีความท้าทายมากที่สุดเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นและจะค่อยๆไล่ระดับไปยังพัฒนาการประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
0: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทร์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
2: ที่การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่ แม่น้ำบางปะกง

0: มีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางประกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
1: ขณะเดียวกันค่ะกลุ่มฝนขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นบริเวณหูสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
2: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม่น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50ซมแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองได้ไหมคะจำได้ไหมคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองเป็นเพราะอะไรคะมีสาเหตุเป็นอย่างไรจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะไหนใครจำได้ยกมือหน่อยค่ะเอายังมีคนจำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมคะว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองนั้นเป็นอย่างไรสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเมืองค่ะเช่นเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงเช่นมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมคะเรารับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาเช่นอาหารการแต่งกายนะคะแล้วมีอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะมีคนจำได้และมีคนจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วนักเรียนจำเรื่องสังคมชนบทได้ไหมคะ
1: ได้
0: จำได้ใช่ไหมคะลักษณะของสังคมชนบทเป็นยังไงเอ่ยเป็นยังไงคะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายการดำเนินชีวิตนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติใช่ไหมเอ่ยและนักเรียนว่าในสังคมชนบทนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีไหมคะมีค่ะในสังคมชนบทนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทได้ค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้ดูเป็นภาพอะไรคะทุ่งนาใช่ไหมคะในสังคมชนบทนะคะจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรค่ะอย่างเช่นการทำนาค่ะและยังมีอาชีพอื่นอีกนะคะเช่นทำไร่ทำสวนปลูกผักค่ะการทำนานะคะเป็นอาชีพหลักของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชนบทนะคะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในการทำนาค่ะและยังมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพราะในสังคมชนบทเป็นยังไงคะอยู่กับธรรมชาติพึ่งพาสิ่งแวดล้อมเช่นพึ่งพาอะไรคะน้ำเราใช้น้ำในการทำการเกษตรใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะทำอะไรอีกมีการพึ่งพาธรรมชาติยังไงอีกทำยังไงเอ่ยประกอบอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาปลูกพืชปลูกผักต่างๆนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติค่ะมาดูความหมายของชุมชนชนบทกันบ้างค่ะชุมชนชนบทนะคะก็คือชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆค่ะมีประชากรน้อยนะคะตั้งถิ่นฐานอยู่นอกเขตเมืองสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่นะคะที่ยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ก็คืออะไรคะคือท้องนาภูเขาแล้วก็แม่น้ำค่ะสิ่งแวดล้อมคืออะไรนักเรียนรู้ไหมคะใช่แล้วก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอิทธิพลมากต่อการใช้

0: ชีวิตในด้านต่างๆของผู้คนในชุมชนค่ะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะมีน้อยแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆค่ะไม่เหมือนกับในชุมชนเมืองนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ในชุมชนเมืองค่ะการตั้งถิ่นฐานนะคะหรือการตั้งบ้านเรือนนะคะการตั้งบ้านเรือนของชุมชนชนบทนะคะจะตั้งยังไงคะจำได้ไหมเอ่ยจะตั้งห่างกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะจะตั้งจะมีการตั้งบ้านเรือนที่ติดกันเพราะว่ามีพื้นที่น้อยค่ะการประกอบอาชีพนะคะของคนในสังคมชนบทนะคะประชากรส่วนใหญ่นะคะจะมีอาชีพในการเพาะปลูกและก็เลี้ยงสัตว์ค่ะยกตัวอย่างเช่นในการทำนาในบ้านใครทำนาบ้างมีไหมคะโอ้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางในครอบครัวของนักเรียนประกอบอาชีพในการทำนาหรือเปล่าค่ะการประกอบอาชีพในการทำนานะคะถือว่าเป็นไงคะเป็นไงเอ่ยเป็นการทำการเกษตรนะคะที่มีการพึ่งพาธรรมชาติมากที่สุดเลยค่ะและยังมีการทำสวนผักปลูกผักเพื่อนำไปขายในชุมชนของตนเองนะคะการทำสวนผลไม้นะคะเพื่อนำผลผลิตเหล่านี้ไปขายในชุมชนของตนเองแล้วก็นำมาเป็นรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการทำไร่มันสำปะหลังด้วยนะคะยังไม่หมดค่ะยังมีการเลี้ยงโคนักเรียนรู้จักโคไหมคะโคคือตัวอะไรคะคือวัวถูกต้องค่ะการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะการใช้ที่ดินในชนบทนะคะนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วค่ะส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการเกษตรค่ะเช่นอะไรคะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะคะและยังมีการปลูกพืชไร่พืชสวนเลี้ยงสัตว์ค่ะสังคมชนบทในอดีตนะคะและสังคมชนบทในปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนสังเกตจากภาพนะคะภาพแรกเขาทำอะไรคะเคยเห็นไหมเอ่ยเขาทำอะไรคะ
1: ไถนา
0: ใช่เขาไถนาเขาใช้ตัวอะไรในการไถนา
1: ควาย
0: หรือที่เราเรียกว่ากระบือนะคะในสังคมชนบทในอดีตนะคะใช้กระบือในการไถนาค่ะใช้แรงงานสัตว์โดยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะเวลาผ่านไปค่ะสังคมชนบทนะคะในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนามากขึ้นใช้ไรไถนาค่ะเกี่ยวข้าวเพราะว่ายังไม่มีรถเกี่ยวข้าวค่ะแต่พอเวลาผ่านไปในสังคมชนบทนะคะในปัจจุบันใช้อะไรคะใช้รถเกี่ยวข้าวนะคะไม่ต้องใช้แรงงานคนแล้วนะคะมีเครื่องจักรในการเกี่ยวข้าวให้เราสะดวกสบายค่ะไหมสมัยใหม่มากมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนแล้วภาพนี้จะใช้แรงงานคนนะคะแล้วก็เป็นอันตรายต่อคนที่ฉีดด้วยเพราะเวลาเราฉีดไปฝุ่นละอองก็เข้าไปในจมูกของเราใช่ไหมคะแต่เมื่อพัฒนามาเป็นโดรนเป็นไงคะสะดวกมากขึ้นไม่ต้องใช้แรงงานคนนะคะสารเคมีก็ไม่เข้าไปในร่างกายของเราด้วยค่ะมาดูค่ะสังคมชนบทในอดีตเป็นไงคะมีร้านค้าขายผลไม้ต่างๆนะคะแต่สังคมชนบทในปัจจุบันเป็นไงคะมีพืชผักสวนครัวผลไม้ไปขายในห้างสรรพสินค้าแล้วเราก็ไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าได้ค่ะแอร์เย็นๆใช่มาดูบ้านเรือนกันบ้างบ้านเรือนในสังคมชนบทในสมัยอดีตเป็นไงคะยกพื้นสูงสร้างด้วยไม้ใช่ไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะที่อยู่อาศัยเป็นไงคะเป็นบ้านสองชั้นเหมือนกันนะคะด้านล่างก็จะสร้างด้วยปูนส่วนด้านบนก็จะสร้างด้วยไม้นะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันค่ะสำหรับการตั้งที่อยู่อาศัยหรือการสร้างบ้านเรือนนะคะมาดูสาเหตุกันบ้าง

0: เหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทสถานที่นี้คือที่ไหนคะสถานที่นี้คือที่ไหนคะ
1: รถไฟหัวหิน
0: สถานีรถไฟหัวหินนะคะเอ๊ะเขากำลังจะไปไหนกันเอ่ยนักเรียนคิดว่าเขาจะไปไหนกัน
1: ไปเที
0: ่ยวใช่ไหมบางคนก็ไปเที่ยวนะคะหรือบางคนก็กลับไปทำงานในสถานที่ที่ทำงานของตนเองค่ะเรามาดูค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทนั้นมีอะไรบ้างค่ะคนในชนบทนะคะจะต้องออกไปหางานทำในเมืองค่ะเพราะว่างานในชนบทนั้นนะคะมีน้อยแล้วก็ได้ค่าจ้างน้อยค่ะได้ค่าจ้างไม่มากเลยไม่พอต่อการเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองจึงต้องมีการเดินทางออกไปจากชนบทแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อหางานทำเพราะว่าในสังคมเมืองเป็นยังไงคะมีงานให้เราทำเยอะแยะเลยค่ะสาเหตุต่อไปนะคะเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาค่ะจึงต้องมีการตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเช่นทำอะไรคะเขาใช้โดรนนะคะในการพ่นยาค่ะพ่นยาฉีดยาฆ่าแมลงค่ะแทนการใช้แรงงานคนค่ะการใช้รถไถนาแทนการใช้กระบือในการไถนานะคะแล้วก็สะดวกแล้วรวดเร็วกว่ากระบือค่ะการใช้รถเกี่ยวข้าวแทนการใช้แรงงานคนสะดวกสบายและรวดเร็วกว่าการใช้แรงงานคนในการใช้แรงงานคนนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีค่าจ้างนะคะแต่ไปช่วยด้วยความมีน้ำใจสมมติว่าวันนี้บ้านของบีดเกี่ยวข้าวฟินิกก็จะมาช่วยบ้านของบีดในการเกี่ยวข้าวเขาเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะไม่ได้มีค่าจ้างนะคะเป็นน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านพออีกวันหนึ่งบ้านของฟินิกเกี่ยวข้าวบีดก็ต้องไปช่วยในบ้านของฟินิกในการเกี่ยวข้าวเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวปัจจุบันไม่ต้องใช้แรงงานคนแต่ว่าใช้เครื่องจักรแทนค่ะเช่นการใช้รถเกี่ยวข้าวค่ะสาเหตุต่อไปนะคะการใช้พื้นที่นาข้าวเปิดร้านคาเฟ่เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนักเรียนชอบไปคาเฟ่ไหมคะ
1: ชอบ
0: ไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไหนคะตามทุ่งท้องนาต่างๆค่ะให้อยู่กับธรรมชาติมากที่สุดได้ฟิลของธรรมชาติมากที่สุดค่ะแล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เราไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันค่ะชีวิตของชาวชนบทนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมาดูข้อดีกันบ้างข้อดีของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทใครที่อยู่ที่ชอบแบบสังคมชนบทนะคะมาดูข้อดีค่ะว่ามีข้อดีอะไรบ้างมีความเงียบสงบถ้าเราอาศัยอยู่ในชุมชนชนบทนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือความเงียบสงบไม่วุ่นวายเหมือนกับสังคมเมืองไม่มีการจราจรติดขัดเหมือนกับในสังคมเมืองค่ะมีอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าไม่มีควันจากรถใช่ไหมคะอากาศก็บริสุทธิ์ไม่มีควันจากโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อดีอะไรคะมีความใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมากที่สุดค่ะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าราคาของที่เราซื้อก็จะมีราคาที่ถูกกว่าในสังคมเมืองค่ะมีความเป็นส่วนตัวมีความเป็นส่วนตัวเราจะเปิดเพลงฟังเพลงหรือเต้นก็ได้นะคะไม่รบกวนเพื่อนข้างบ้านได้ความเป็นเจ้าของได้ความเป็นเจ้าของอะไรคะได้ความเป็นเจ้าของที่นาได้ความเป็นเจ้าของที่ดินได้ความเป็นเจ้าของสวนต่างๆค่ะแล้วก็ได้ความเป็นเจ้าของ บ้านที่เราอยู่อาศัยด้วยนะคะเรามีชื่อเป็นเจ้าของแต่ถ้านักเรียนไปทำงานในเมืองนะคะนักเรียนก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่หรือไปเช่าคอนโดหรือไปซื้อบ้านใช่ไหมคะมีอะไรอีกสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเห็นไหมคะวิวสวยไหมคะอยากไปอยู่ไหมคะไม่มีการจราจรติดขัดไม่มีผู้คนหนาแน่นด้วยนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าค่ะทำการเกษตรเป็นหลักนะคะคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทนะคะจะมีการทำการเกษตรเป็นหลักเลยค่ะเช่นการทำนาการทำไร่การทำสวนการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะมีความเป็นกันเองมีความเป็นกันเองยังไงคะเป็นกันเองยังไงเอ่ยเนื่องจากคนในชุมชนชนบทที่เราอาศัยอยู่นะคะเป็นยังไงคะมีความผูกพันเหมือนกับญาติพี่น้องของเรานะคะมีอะไรแล้วก็ไปแบ่งปันวันนี้ฉันทำขนมเยอะเราก็เอานำขนมเนี่ยไปแบ่งปันให้กับเพื่อนข้างบ้านได้ค่ะหรือเราเดือดร้อนอะไรนะคะเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านของเราได้ค่ะคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะตื่นเช้ามามีการตักบาตรทำบุญนะคะมีการอะไรอีกคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นไงอีกคะตื่นมาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถ้าเราอยู่ในเมืองตื่นเช้ามาเราก็หิวและเราก็ต้องออกไปซื้ออาหารมาทานแต่ถ้าอยู่ในชุมชนชนบทเราตื่นขึ้นมาไปตลาดไปซื้ออาหารแล้วก็มาทำกับข้าวกินให้กับคนที่บ้านได้กินด้วยนั่นเองมาดูข้อเสียกันบ้างข้อเสียนะคะของการอาศัยอยู่ในชุมชนชนบทมีข้อเสียอะไรบ้างนักเรียนคิดว่ามีข้อเสียอะไรบ้างคะทราบไหมเอ่ย
1: น
0: ้ำท่วมมีน้ำท่วมใช่ไหมคะไปดูค่ะว่ามีข้อเสียอะไรหนึ่งเลยค่ะรายได้น้อยมีรายได้น้อยนะคะแล้วก็มีงานให้เราทำน้อยด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นไงคะมีน้อยกว่ามีรถไฟฟ้าไหมคะมีห้างสรรพสินค้าไหมคะมีสวนสนุกไหมคะมีรถแท็กซี่ไหมคะมีรถโดยสารประจำทางไหมคะไม่มีนะคะในสังคมชนบทนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีน้อยกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชนสังคมเมืองค่ะในสังคมชนบทนะคะมีโรงเรียนที่มีขนาดเล็กนะคะมีนักเรียนน้อยแล้วก็มีคุณครูอยู่น้อยค่ะเครื่องมือทางการแพทย์มีไม่ครบในสังคมชนบทนะคะจะมีเครื่องมือทางการแพทย์ไม่ครบค่ะไม่เหมือนกับโรงพยาบาลที่อยู่ในสังคมเมืองนะคะจะมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครันค่ะเป็นไงคะห่างไกลจากสถานที่สำคัญในสังคมชนบทนะคะห่างไกลจากสถานที่สำคัญค่ะเช่นโรงพยาบาลสถานีตำรวจอะไรอีกคะ
1: สถาน
0: ี
1: รถไฟ
0: สถานีรถไฟอะไรอีกคะมีอะไรที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่สำคัญวัดได้ไหมคะอยู่ห่างไกลจากวัดสถานีตำรวจโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าถูกต้องคมนาคมขนส่งไม่สะดวกค่ะเช่นเราต้องการส่งของไปให้กับเพื่อนเราก็ต้องเข้าไปในเมืองเพื่อไปส่งของให้กับเพื่อนเพราะว่าในสังคมชนบทนั้นยังไม่มีการขนส่งที่สะดวกค่ะหรือเราต้องการสั่งอาหารในสังคมของตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรเราจะพัฒนาชุมชนของเราให้ดีขึ้นเราจะพัฒนาอย่างไรคะไหนใครตอบได้มีไหมคะนักเรียนไปทางตอบได้ไหมเอ่ยทางเรียนตอบได้นะคะยกมือตอบคำถามได้เลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่านักเรียนนั้นจะมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้นได้อย่างไรค่ะเช่น ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองค่ะแล้วก็ช่วยกันรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเองไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นช่วยกันเก็บขยะให้ลงถังขยะก็เป็นการช่วยกันพัฒนาชุมชนของ

ตนเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ได้แล้วค่ะแต่ถ้าชุมชนของตนเองสกปรกมีแต่ขยะนักเรียนอยากอยู่ไหมคะอยากอยู่ไหมคะก็ไม่มีใครอยากอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการพัฒนาชุมชนของตนเองนะคะให้น่าอยู่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดชุมชนของตนเองค่ะและต่อไปค่ะคุณครูมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนเลยค่ะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่10เรื่องสังคมชนบทค่ะโดยให้นักเรียนวาดภาพสังคมชนบทในอดีตและสังคมชนบทปัจจุบันทั้งบอกสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพร้อมระบายสีให้สวยงามคำชี้แจงของปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะให้เปิดไปหน้าที่77ค่ะ

มาดูอีกครั้งค่ะว่าคุณครูให้ทำอะไรนักเรียนทราบไหมคะคุณครูให้ทำอะไรไอดีคุณครูให้ทำอะไรเอ่ยให้วาดรูปอะไรคะใช่คุณครูให้นักเรียนนะคะวาดภาพเกี่ยวกับสังคมชนบทในอดีตนะคะแล้วก็สังคมชนบทในปัจจุบันค่ะพร้อมทั้งเขียนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ระบายสีให้สวยงามทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทำได้นะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หยุดทำก่อนนะคะแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะนักเรียนวางดินสอลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะแล้วคุณครูจะให้นักเรียนเขียนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะมาดูนะคะคุณครูให้นักเรียนวาดเกี่ยวกับสังคมชนบทในอดีตนะคะและสังคมชนบทในปัจจุบันค่ะสังคมชนบทในอดีตนะคะนักเรียนอาจจะวาดภาพเกี่ยวกับการไถนาก็ได้นะคะเหมือนกับตัวอย่างนี้นะคะในตัวอย่างนะคะการไถนาใช้อะไรในการไถนาใช้กระบือในการไถนานะคะพอมาสังคมชนบทในปัจจุบันนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงใช้รถไถในการไถนาค่ะเมื่อนักเรียนวาดภาพระบายสีเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนมาเขียนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ให้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูนะคะเรามาดูค่ะว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีสาเหตุอะไรบ้างคุณครูมีแนวคำตอบให้นะคะเช่นจำนวนคนในชนบทนะคะมีผลทำให้ต้องมีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตามคุณครูได้เลยค่ะหรือใครมีคำตอบที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นักเรียนสามารถเขียนลงไปในใบงานของตนเองได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างจากคุณครูก็ได้นะคะจดบันทึกลงไปได้เลยค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปได้เลยหรืออาจจะมีแนวคำตอบที่แตกต่างจากคุณครูได้ค่ะ

นักเรียนเรียบร้อยไหมคะไหนใครเรียบร้อยแล้ววาดภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอบคำถามเรียบร้อยแล้วยกมือโอ้เก่งจังเลยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยวาดภาพเกี่ยวกับชุมชนชนบทเรียบร้อยหรือยังแล้วก็เขียนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยไหมคะมีบางคนยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมเอ่ยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บก่อนค่ะแล้วนำไปทำเป็นการบ้านค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยไอดีคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนเรื่องสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทค่ะนักเรียนคะเมืองและชนบทนะคะเป็นลักษณะพื้นที่ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ในการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ให้เป็นชุมชนค่ะชุมชนเมืองและชุมชนชนบทนะคะจึงมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะพื้นที่การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ขนาดของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมในอุดมคติของนักเรียนสิ่งที่เราเตรียมในครั้งต่อไปนะคะคือใบงานที่11เรื่องสิ่งแวดล้อมในอุดมคติของนักเรียนค่ะวันนี้นักเรียนได้ความรู้เรื่องอะไรไปคะได้ความรู้เรื่องอะไรไปคะ

0: คำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนปลายทางนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพพ่อ

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องนี้อยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่หนึ่งเหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่หนึ่งไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพรักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายต

0: ตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
1: ขอตอบข้อหนึ่งเพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
0: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพารักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
1: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
1: เย้ พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกเราวิเคราะห์มามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนเลยพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้การในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์กันอีกนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของโปรแกรมกันด้วยเด็กๆคงจะสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับเราไปติดตามกันเลยหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เด็กๆจะต้องชอบกันอย่างแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของการวาดภาพหรือวาดรูปนะครับหัวข้อของเราวันนี้คือมาวาดรูปกันเถอะในชั่วโมงที่1นะครับไปดูกันต่อครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงโปรแกรมในการวาดภาพหรือวาดรูปเนี่ยทบทวนกันนิดนึงก่อนนะครับทบทวนในเรื่องของการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้มีการฝึกปฏิบัติไปเรื่องของการเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีและเป็นขั้นตอนนะครับวันนี้นำมาทบทวนให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งไปดูกันนะครับขั้นตอนการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กันก่อนลำดับแรกเลยเด็กๆจำได้ไหมครับต้องทำอะไรครับ
1: เสียบ
0: เก่งมากครับต้องเสียบปลั๊กไฟก่อนแน่นอนว่าปลั๊กไฟในห้องคอมพิวเตอร์นะครับปลั๊กไฟในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณครูไปอย่างไรครับถูกเสียบไว้เรียบร้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับที่2ก็คือกดปุ่มอะไรครับปุ่ม power ที่ตัวเครื่องอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ตรงกลางเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าปุ่ม power เนี่ยเป็นปุ่มที่มีลักษณะสัญลักษณ์เป็นวงกลมนะครับแล้วก็มีขีดนะครับวงกลมแล้วก็มีขีดในลักษณะแบบที่เด็กๆเห็นเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะลำดับที่3ครับคืออะไรครับเปิดสวิตช์ที่ตรงไหนเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์ที่จอภาพนะครับเปิดสวิตช์ที่จอภาพก็เด็กๆก็นำมือไปกดตรงนี้ก็จะสามารถเปิดขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็รออะไรครับรอให้ระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยรันขึ้นมาพอรันเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับนั่นก็หมายความว่าเรานั้นสามารถที่จะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีได้แล้วนะครับไปต่อกันเลยนะครับที่ขั้นตอนการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมีกี่ขั้นตอนจำได้ไหม
1: 3
0: หรือ4จำได้ไหมไปดูที่ขั้นตอนที่1ครับขั้นตอนที่1คือคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Windows ครับเด็กๆจะต้องจับเมาส์ในลักษณะแบบนี้ครับนี่จากนั้นก็คลิกเมาส์1ครั้งคลิกที่ปุ่มซ้ายนะครับไปคลิกที่ปุ่ม Windows ที่อยู่ตรงสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นไปที่ขั้นตอนที่2ก็คือไปคลิกที่ปุ่ม Power ก็คือเราใช้เมาส์ครับเราใช้ตัวชี้เมาส์ในการทำอะไรครับไปคลิกที่ปุ่ม Power 1ครั้งในขั้นตอนที่2นะตรงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับปุ่ม power จะมีสัญลักษณ์ที่เหมือนกันก็คือเป็นวงกลมแล้วก็มีขีดอยู่นะครับต่อไปขั้นตอนที่3ก็คือคลิกที่คำสั่งชัตดาวน์ครับเพื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใช้เมาส์เช่นเดิมนะครับเราก็ใช้เมาส์เช่นเดิมในการสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นชัตดาวน์หรือว่าปิดนั่นเองนะครับจากนั้นในขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้หน้าจอดับและปิดสวิตช์ที่อะไรครับที่จอภาพนะครับและขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5มี5ขั้นตอนนะครับลูกมี5ขั้นตอนนะครับก็ถอดปลั๊กไฟนะครับซึ่งปลั๊กไฟเนี่ยถ้าเป็นในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กๆต้องถอดเองไหมไม่ต้องนะครับคุณครูก็จะไปสับคัทเอาท์ลงนั่นก็หมายถึงว่าเรานั้นได้ทำการถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับละเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะครับหลังจากที่คุณครูแนะนำในส่วนของขั้นตอนการเปิดและปิดเป็นการทบทวนนะครับเรียบร้อยมีคำถามครับนักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์วาดภาพหรือไม่เคยไม่เคยครับ
1: เคย
0: ใช่ไหมแล้วเด็กๆใช้โปรแกรมอะไรครับโปรแกรมวาดรูปครับภาษาไทยเนี่ยมีชื่อเรียกว่าโปรแกรมวาดรูปหรือวาดภาพถ้าภาษาอังกฤษล่ะ
1: โปรแกรมเพ้น
0: ท์เยี่ยมมากครับเป็นโปรแกรมเพ้นท์นั่นเองและเด็กๆมีการใช้งานอย่างไรลูกจำได้ไหมถ้าใครเคยใช้มาก
1: ดทีเดีย
0: อ้าวเราก็ใช้เมาส์ในการวาดภาพใช่ไหมหรือใช้อุปกรณ์หรือใช้เครื่องมือในโปรแกรมนั้นในการวาดภาพหรือระบายสีรูปภาพนั่นเองแนวคำตอบของคุณครูครับมาดูกันเคยแน่นอนนะครับและเราใช้โปรแกรม Paint ในการวาดภาพระบายสีรวมถึงเวลาเราใช้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือต่างๆในการวาดภาพและระบายสีภาพที่เราวาดนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทบทวนแล้วก็คำถามเรียบร้อยนะครับไปที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับหน่วยที่6หน่วยสุดท้ายแล้วนะครับก็คือหน่วยที่มีชื่อว่าโปรแกรมกราฟิกนะครับมีอยู่ด้วยกัน3จุดประสงค์ด้วยกัน1ยกตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ที่เหมาะสม2ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ3ตั้งชื่อไฟล์ให้เหมาะสมได้นั่นเองนะครับ3จุดประสงค์ของเราและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นและตั้งชื่อไฟล์ให้เหมาะสมได้นะครับจะเหมาะสมอย่างไรคุณครูจะไปอธิบายให้เด็กได้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ

นะครับไปดูกันต่อเลยนะครับนี่คือโปรแกรมอะไรโปรแกรมเพจเด็กเห็นไอคอนไหมลูกไอคอนเป็นรูปอะไรเป็นรูปจานสีใช่ไหมครับแล้วมีอะไรอยู่ด้วยมีสีกับผู้การใช่ไหมครับนี่คือไอคอนที่ใช้ในการวาดรูปหรือไอคอนของโปรแกรมเพจโปรแกรมเพจเป็นโปรแกรมที่ใช้วาดรูปวาดภาพหรือนำภาพที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาตกแต่งให้สวยงามนั่นเองนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนะครับภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวอย่างภาพนี่คือภาพที่วาดจากโปรแกรมเพจนะครับเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะวาดได้แบบนี้ไหมเด็กๆตอนนี้เด็กๆอาจจะยังบอกว่าไม่ได้แต่ว่าถ้าเด็กๆมีการฝึกฝนบ่อยๆเด็กๆคิดว่าได้ไหมได้แน่นอนนะครับไม่ยากจนเกินไปนะครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นมาหรือสร้างด้วยโปรแกรมเพนต์ไปดูกันต่ออีกเรื่องคือเรื่องของส่วนประกอบครับโปรแกรมเพนต์เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างครูจะมาแนะนำให้เด็กๆได้ดูกันนะครับเป็นส่วนประกอบหลักๆอย่างแรกเลยครับตรงนี้ครับเขาเรียกกันว่าแถบหัวเรื่องแถบหัวเรื่องใช้บอกอะไรครับบอกชื่อผลงานหรือชื่อเรื่องที่เรากำลังสร้างและชื่อของโปรแกรมนะครับ2คือกล่องเครื่องมือวาดภาพนี่ครับกล่องเครื่องมือวาดภาพตรงนี้เลยนะครับมีผู้การเห็นไหมครับดินสอยางลบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาเรียกว่ากล่องเครื่องมือวาดภาพให้เด็กๆจำไว้เป็นเบื้องต้นนะครับเด็กจะได้ใช้งานได้3กล่องอะไรกล่องสีนะครับเป็นที่เก็บสีนั่นเองนะครับเป็นที่เก็บรวบรวมสีมีสีให้เยอะให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับอีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือปุ่มอะไรปุ่มย่อขยายโดยปกติแล้วเนี่ยปุ่มย่อขยายจะอยู่ที่ 100%นะครับเราจะไม่ขยายเพื่อที่จะวาดรูปนะครับเราจะวาดรูปหรือวาดภาพที่ 100% เท่านั้นนะครับเราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการเก็บรายละเอียดรูปภาพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องสังเกตนะว่าถ้าไม่ได้อยู่ที่ 100% เนี่ยเราต้องไปกดอะไรไปกดลบแล้วถ้ามากกว่า100เรากดลบถ้าน้อยกว่า100เรากดบวกนะครับให้ไปอยู่ที่ 100% นะเด็กๆจำไว้นะครับและอีกส่วนประกอบสุดท้ายก็คือพื้นที่วาดภาพหรือกระดาษวาดภาพตรงนี้นั่นเองเราก็จะวาดภาพจากพื้นที่ตรงนี้เด็กๆจะไปวาดข้างบนนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับต้องวาดในพื้นที่วาดภาพเท่านั้นนะครับเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมเปิดอย่างไรเปิดเหมือนกับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไม่เหมือนกันครับการเปิดโปรแกรมเนี่ยเราจะใช้เมาส์ในการเปิดครับโดยการที่ไปดับเบิลคลิกครับที่ไอคอนคุณครูนำมาไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไอคอนของโปรแกรมเพนต์ซึ่งปลายทางก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นไปได้ก็นำขึ้นมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปได้เลยเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นเข้าใช้งานได้ง่ายนะครับดับเบิลคลิกเลยครับใช้นิ้วชี้ในการคลิก2ครั้งครับคลิกแบบนี้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้หน้าตาแบบนี้เลยลูกถ้าไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ทำยังไงครับกดกากบาทปิดไปครับกดกากบาทปิดไปแบบนี้ครับหลังจากเราเปิดเรียบร้อยใช่ไหมครับการปิดเราก็กดปุ่มกากบาทตรงนี้ครับคลิกซ้าย1ครั้งนะไม่ใช่คลิกไม่ใช่ดับเบิลคลิกนะครับเป็นการคลิก1ครั้งเหมือนการปิดเครื่องอ่ะเวลาเราปิดเครื่องเราก็คลิกเดียวใช่ไหมครับแต่การเปิดโปรแกรมใช้2คลิกหรือเรียกว่าดับเบิลคลิกนะครับคลิกเซฟหากต้องการบันทึกเขาจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาครับเป็นกล่องข้อความแบบนี้ครับถ้าเราคลิกเซฟเนี่ยนั่นก็คือเราต้องการบันทึกถ้าเราคลิกดอนเซฟเราก็ไม่ต้องการบันทึกแต่ว่าถ้าเราจะกลับไปใช้งานเราก็คลิกที่ cancel เพื่อจะกลับไปใช้งานต่อตรงนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาแนะนำด้วยเรื่องของการบันทึกงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับไปต่อกันเลยครับวันนี้การวาดรูปร่างอัตโนมัติวันนี้เด็กๆจะได้วาดรูปร่างอัตโนมัติด้วยโดยมีขั้นตอน1ใช้เมาส์คลิกรูปร่างอัตโนมัติที่ต้องการวาดเด็กๆก็เลือกได้เลยครับอยู่ที่กล่องเครื่องมือวาดภาพครับเด็กๆก็ไปคลิกเลือกพอคลิกเลือกจากนั้นทำยังไงต่อทำอย่างไรต่อไปเลือกสีก่อนครับ
อย่าเพิ่งไปวาดเลย

นะเด็กๆต้องไปเลือกสีก่อนเข้าใจไหมครับพอเราวาดพอไปคลิกที่ไหนครับที่รูปร่างอัตโนมัติเสร็จแล้วเด็กๆต้องมาเลือกสีก่อนเดี๋ยวเด็กๆไม่ต้องกังวลนะครับคุณครูจะสาธิตแล้วให้เด็กๆเนี่ยฝึกปฏิบัติตามไปด้วยดีไหมจะได้ไม่งงเนาะจะได้ทําได้กันทุกคนเลยหลังจากคลิกที่แถบสีเสร็จเรียบร้อยเด็กๆเลือกได้เลยเลือกสีตามต้องการได้เลยจากนั้นเราก็ไปยังพื้นที่วาดภาพครับก็จะขึ้นมาเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้ครับเราทําอย่างไรครับเราก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากครับลากมันก็จะขึ้นเป็นรูปเลยครับแบบนี้ครับแบบนี้เห็นมั้ยครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วลากเป็นรูปเห็นมั้ยครับแบบนี้เลยเนาะอ่ะเป็นไงครับการวาดรูปร่างอัตโนมัติวาดได้แล้วใช่มั้ยครับเรียบร้อยแล้วแบบนี้เด็กๆจะวาด1ภาพ1รูป2รูปก็แล้วแต่นะครับได้เลยจากนั้นพอเราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเด็กๆสังเกตมั้ยครับเมื่อสักครู่นี้มีสีมั้ยมีสีที่เส้นใช่มั้ยครับแต่ไม่มีสีในตัวรูปทําอย่างไรล่ะใส่สีโดยการไปคลิกที่ปุ่มกระป๋องสีถูกต้องครับใช้เมาส์ไปคลิกที่ปุ่มกระป๋องสีตรงนี้เลยครับนี่หลังจากนั้นเราก็ไปทําอะไรครับเลือกสีครับที่เดิมเลยเลือกสีที่เดิมเลยเด็กๆก็เลือกเลยครับจะใช้สีอะไรสีเขียวสีเหลืองสีส้มจากนั้นเราก็ไปคลิกเมาส์ที่รูปเพื่อที่จะเทสีแบบนี้เลยครับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆวาดรูปร่างอัตโนมัติแบบนี้แหละเอาง่ายๆนะครับเอาง่ายๆหลังจากนั้นครับเราจะมาทำการบันทึกไฟล์งานลงเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับมีวิธีการดังต่อไปนี้1คลิกที่ไฟล์เราเลือก Save As ครับคลิกที่ไฟล์เราเลือก Save As นะครับเป็นการบันทึกไว้ในชื่อใหม่นะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปปฏิบัตินะหลังจากนั้นนะครับเราก็เลือกโฟลเดอร์ที่จัดเก็บกำหนดชื่อไฟล์แล้วคลิกที่ Save โฟลเดอร์ให้เด็กๆไปเลือกที่ Picture ครับ Picture เนี่ยมีอยู่แล้วทุกเครื่องนะครับทุกเครื่องมีอยู่แล้วเด็กๆไปขั้นตอนแรกเลยไปคลิกเลือกที่ Picture จากนั้นก็นี่ครับเราวาดรูปอะไรล่ะเราวาดรูปอะไรวงกลม ก็เขียนวงกลมสี่เหลี่ยมก็เขียนสี่เหลี่ยมพิมพ์ลงไปพิมพ์ลงไปหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ตรงไหนคลิกที่ Save นะครับแต่ให้เด็กๆสังเกตครับหากบันทึกไม่ได้หากขึ้นแบบนี้ครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราบันทึกงานได้ไหมสำเร็จไหมไม่สำเร็จครับให้เด็กๆดูครับในการกำหนดชื่อไฟล์ต้องไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามในชื่อไฟล์ยกเว้นจุดมีสัญลักษณ์ได้อย่างเดียวคือจุดครับslash หรือโคลอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถใส่ได้ยกเว้นจุดเท่านั้นหากมีจะไม่สามารถบันทึกงานได้ก็จะขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้เด็กๆดูซิตรงไหนผิดครับนี่เห็นไหมครับเครื่องหมายนี้ใช่ไหมมีได้ไหมไม่ได้ห้ามมีนะครับห้ามมีแต่จุดได้ไหมจุดแบบนี้ได้ไหมจุดได้นะครับจุดได้ถ้าขึ้นแบบนี้เราต้องลบออกเราต้องลบออกนะครับเราพิมพ์เป็นชื่อไฟล์งานของเราอย่างเดียวก็พอนะครับจากนั้นก็ไปคลิกที่เซฟแล้วให้เด็กๆทำการสังเกตครับที่แถบโหเรื่องถ้าปรากฏชื่อไฟล์ที่เรากำหนดแสดงว่าเราบันทึกแล้วนี่แบบนี้เลยครับที่แถบโหเรื่องถ้ามีเขียนว่าสี่เหลี่ยมแล้วก็มีชื่อโปรแกรมต่อท้ายแบบนี้แสดงว่าเราบันทึกได้หรือยังบันทึกได้แล้วนั่นเองนะครับให้เด็กๆเดี๋ยวลองไปดูไปสังเกตดูด้วยนะครับจากนั้นเราจะมาลองเปิดงานดูครับเราจะปิดโปรแกรมไปก่อนแล้วเราจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่จากนั้นเราไปทำการเปิดไฟล์งานที่เราบันทึกไว้โดยการไปคลิกที่ไฟล์เราเลือก Open หรือเปิดนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆไปทำการเลือกไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้ไปคลิกที่ตรงไหนก่อนไปคลิกที่สถานที่ที่เก็บก็คือ Picture นะครับหลังจากนั้นเราไปคลิกเลือกไฟล์ที่เราทำการบันทึกไว้คุณครูบันทึกไว้ที่มีชื่อว่าอะไรสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ Open นั่นเองงานของเราก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเด็กๆก็สามารถที่จะเพิ่มเติมรูปภาพหรือแก้ไขรูปภาพได้ในกรณีวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นทำการวาดรูปไปอีกหนึ่งรูปนะครับและทำการอะไรบันทึกลงยังไฟล์เดิมโดยการที่ไปคลิกตรงไหนครับไปคลิกเริ่มต้นเลยครับที่ไฟล์เราเลือกเซฟนะครับเป็นการบันทึกไฟล์
ที่ไฟล์เดิมหรือไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาไม่ได้เป็นการบันทึกที่ไฟล์ใหม่หรือชื่อใหม่จำไว้นะคลิกไฟล์แล้วเลือกเซฟนะครับนี่ครับให้เด็กๆสังเกตที่ชื่อไฟล์ครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมครับเป็นบันทึกไว้ในไฟล์เดิมแล้วงานที่เราเพิ่มเติมก็คือวงกลมก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นเวลาเราบันทึกเนี่ยหากเราปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะมีวงกลมเพิ่มมาด้วยใช่ไหมเพราะเราบันทึกไปใหม่หรือเซฟไปใหม่นั่นเองเอาละครับไปดูต่อกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปิดงานใหม่เด็กๆจะต้องทำการคลิกแล้วเลือก New ในกรณีที่บางคนเนี่ยวาดเต็มแล้วเต็มจอแล้วเราจะทำอย่างไรครับเด็กๆบางคนคุณครูเห็นใช้ยังลบๆใช่ไหมครับลบเสียเวลาไหมเสียเวลาไม่ต้องไปลบนะครับถ้าเราจะใช้งานกระดาษแผ่นใหม่เราไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก New ได้เลยนะครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก Newกระดาษใบใหม่ก็จะขึ้นมาให้เราใช้งานนี้แล้วเห็นไหมครับหรือกระดาษงานชิ้นใหม่หรือไฟล์งานชิ้นใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาสีขาวๆแบบนี้เลยนะครับเอาละครับครับหลังจากที่คุณครูได้แนะนำนะครับวันนี้มีกิจกรรมฝึกวาดภาพระบายสีกันนะครับไปที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันก่อนเลยนักเรียนจะต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และฝึกการใช้งานโปรแกรมเพนต์นะครับคำชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนวาดภาพง่ายๆ1ภาพจากนั้นฝึกบันทึกไฟล์และคุณครูนั้นแนะนำตลอดการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับเอาละครับกิจกรรมของครูว่าอย่างไรบ้างครับให้นักเรียนวาดภาพง่ายๆ1ภาพเช่นรูปเลขาคณิตระบายสีให้สวยงามและบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวครูจะไปสาธิตให้เด็กๆนั้นได้ฝึกปฏิบัติพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปลงมือฝึกปฏิบัติกันเลยครับไปกันเลยเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยครับแล้วเด็กๆจับเมาส์ไปมองหาไอคอนของโปรแกรมเพนต์ครับจับเมาส์แล้วไปมองหาไอคอนของโปรแกรมเพนต์ที่อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับที่อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเราจะไปฝึกอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเปิดโปรแกรมนะครับมีไอคอนไหมหลายคนเจอแล้วนำเมาส์จับเมาส์เลยข้างล่างยังไม่ได้เปิดเลยลูกเด็กๆจับเมาส์แล้วนำเมาส์ไปวางไว้ที่ไอคอนของโปรแกรมข้างล่างเปิดหรือยังลูกกดเปิดสวิตช์ที่ power ก่อนกดเปิดเลยลูกกดเปิดเลยครับใช่ครับเด็กๆจับเมาส์ทุกคนเลยเด็กๆเจอไหมเจอหรือยังครูขยายให้ดูตรงนี้ครับเด็กๆจับเมาส์แล้วดับเบิลคลิกเลยจับเมาส์แล้วดับเบิลคลิกคลิก2ครั้งก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับดับเบิลคลิกเลยคลิกซ้าย2ครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็วคลิกดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับจับเมาส์ก่อนเด็กๆจับเมาส์แล้วนำเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่ไอคอนนี้แล้วเดี๋ยวเพิ่งคลิกนิ้วชี้2ครั้งคลิกๆเลยคลิกๆ2ครั้งปุ๊บๆแบบนี้ขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจับเมาส์แล้วเดี๋ยวไปคลิกเลยเก่งมากใครยังเปิดขึ้นมาไม่ได้บ้างเอ่ย
เด็กๆทุกคนสามารถที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เรียบร้อยตอนนี้ให้เด็กๆทำการฝึกปฏิบัติในขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็คือการปิดโปรแกรมไปปิดโปรแกรมแล้วเดี๋ยวเปิดใหม่กดกากบาทมุมบนขวาเห็นไหมครับกดกากบาทเลยไหมครับถ้าขึ้นแบบนี้ให้ไปคลิกที่ดอนเซฟตรงกลางถ้าขึ้นแบบนี้ให้คลิกตรงกลางดอนเซฟนะครับแล้วเดี๋ยวมันคลิกใหม่เดี๋ยวเบิ้ลคลิกใหม่เลยครับฝึกเปิดปิดก่อนในลำดับแรกเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเอาล่ะถ้าเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับให้เด็กๆสังเกตตรงนี้ด้วยที่ปุ่มย่อขยายนะครับปุ่มย่อขยายต้องอยู่ที่ 100% เท่านั้นนะครับอยู่ที่ 100% เท่านั้นนะจำไว้เด็กๆดูต่อเลยขั้นตอนต่อไปให้เด็กๆจับเมาส์จับเมาส์หรือยังจับเมาส์แล้วให้นำไปคลิกที่รูปร่างอัตโนมัติ1 รูปนะครับรูปอะไรก็ได้คุณครูจะไปคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับหลังจากนั้นไปไหนต่อเลือกสีครับเลือกสี1สีเลือกสี1สีคุณครูคลิกเป็นสีน้ำเงินแล้วกันจากนั้นดำมาที่กระดาษหรือเขาเรียกกันว่าพื้นที่วาดภาพนะครับเด็กๆก็วาดไปเลยครับคลิกสายค้างไว้แล้วลากแล้วปล่อยได้ไหมครับคลิกสายค้างไว้ลากแล้วปล่อยเก่งมากดูอีกครั้งหนึ่งการวาดรูปร่างอัตโนมัติให้นำเมาส์ไปคลิกที่รูปร่างอัตโนมัติคุณครูคลิกที่สี่เหลี่ยมนะครับหลังจากคลิกสี่เหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยให้ไปเลือกสีเลือกสีหรือยังและพอเลือกสีเรียบร้อยให้ไปที่พื้นที่วาดภาพเป็นเครื่องหมายบวกไหมคลิกซ้ายนิ้วชี้ค้างไว้แล้วก็ลากลงมาคลิกแล้วลากลงมาแบบนี้ครับถูกต้องได้หรือยังได้หรือยังคลิกซ้ายแล้วก็ลากปล่อยถูกต้องต่อไปเราจะใส่สีครับเราจะลงสีกันเราจะใช้กระป๋องเทสีนะครับกระป๋องเทสีให้เด็กๆนำเมาส์ไปคลิกที่กระป๋องเทสีตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับกระป๋องเทสีครับคลิกลงไปปุ๊บแล้วไปเลือกสีที่ต้องการคุณครูเลือกเป็นสีเขียวแล้วกันให้เด็กๆสังเกตตรงนี้ด้วยครับก็จะมีสีที่เราเลือกขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็นำมาวางที่รูปร่างของเราเราก็คลิกซ้าย1ครั้งปุ๊บได้เรียบร้อยใครยังไม่ได้บ้างเก่งมากลงสีเลยลูกลงสีไปเลือกกระป๋องเทสีไปเลือกกระป๋องเทสีเลยทำใหม่เลยลูกไม่เป็นไรลูกได้แล้วได้ไหมเยี่ยมมากต่อกันเลยนะครับเยี่ยมมากเลยครับต่อกันเลยเราจะมาทำการบันทึกไฟล์งานครับ

0: ล้วเลือกเซฟแอดแล้วเลือกเซฟแอดคลิกเข้าไปครับคลิกซ้าย1ครั้งแล้วเด็กๆเข้าไปเลือกที่พิกเจอร์พิกเจอร์ที่เป็นรูปที่เป็นรูปภาพเห็นไหมครับไปคลิกที่พิกเจอร์ไปคลิกที่พิกเจอร์จากนั้นที่ช่องไฟล์เนมให้เด็กๆพิมพ์ว่าเด็กวาดรูปอะไรไปก็เขียนรูปนั้นได้เลยครูวาดรูปสี่เหลี่ยมครูก็พิมพ์คำว่าสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจากนั้นเด็กๆก็ไปคลิกที่คำว่าเซฟได้เลยนะครับคลิกที่คำว่าเซฟได้เลยเห็นไหมครับปึ๊บแล้วเด็กๆสังเกตเลยครับด้านบนเห็นไหมด้านบนด้านบนจะเป็นไงจะมีชื่อไฟล์ที่เราทำการบันทึกไว้อยู่นะครับเห็นไหมครับบันทึกไว้อยู่บันทึกไว้อยู่เห็นไหมครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวครูจะเดินดูนี่ไงพิกเจอร์แล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปเนี่ยพิกเจอร์แล้วก็พิมพ์ชื่อไฟล์เด็กๆก็พิมพ์ลงไปเลยว่าสี่เหลี่ยมนะแล้วพิมพ์ชื่อลงไปเลยเด็กๆลบไฟล์เดิมออกไปก่อนลบชื่อเดิมออกไปก่อนแล้วก็พิมพ์ชื่อเด็กๆวาดรูปอะไรล่ะสี่เหลี่ยมก็เขียนว่าสี่เหลี่ยมเด็กๆก็พิมพ์ชื่อได้เลยแล้วก็กดคลิกเซฟเลยลูกคลิกที่เซฟได้เลยจับเมาส์แล้วไปคลิกเซฟได้เลยลูกถูกต้องตัวนั้นแหละเซฟรู้สึกจะมีอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูดูก่อนใช่คลิกเซฟเลือกโฟลเดอร์หรือยังยังไม่ได้เลือกโฟลเดอร์ที่อยู่นะครับพอเลือกแล้วเนี่ยเราก็คลิกเซฟได้เรียบร้อยเห็นไหมข้างบนได้แล้วเก่งมาก
1: ทำไปแล้ว
0: ใช่ลูกคลิกไปเลยแล้วคลิกเซฟเลยเก่งมากตอนนี้ให้ทุกคนวาดรูปเพิ่มอีกหนึ่งรูปนะครับเราจะมาทำการบันทึกไฟล์งานกันอีกครั้งหนึ่งก็คือการบันทึกไฟล์ลงในชื่อเดิมหรือไฟล์เดิมนะครับคุณครูจะวาดรูปวงกลมเข้าไปอีกหนึ่งรูปนะครับแล้วก็ใส่สีลงไปเห็นไหมเด็กๆวาดรูปเพิ่มหนึ่งรูปเลยวาดรูปเพิ่มหนึ่งรูปเลยหลังจากนั้นให้เด็กๆไปทำการบันทึกที่ไฟล์เดิมครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกเซฟคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกเซฟปึ๊บเรียบร้อยเห็นไหมครับคลิกที่ไฟล์เราเลือกเซฟเห็นไหมเราก็จะได้งานใหม่ของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับงานใหม่ของเราขึ้นมาเรียบร้อยงานใหม่ก็คือมีรูปวงกลมขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับเอาล่ะได้ไหมวาดรูปเพิ่มเลยแล้วก็ใส่สีเลยลูกใส่สีเพิ่มใส่สีเพิ่มก็วาดรูปเพิ่มหนึ่งรูปครับ

ดเซฟเลยลูกกดเซฟเลยอะไรลูกไปคลิกที่กระป๋องสีเลยไหมกระป๋องสีครับกระป๋องสีนี่ไงสีแดงๆเห็นไหมคลิกเลยสิลูกแล้วก็มาเลือกสีน่าจะไม่ติดเลยต้องคลิกช้าๆไม่ต้องรีบลูกเราก็มาเลือกสีหนึ่งสีแล้วก็มาเลือกสีก่อนลูกคลิกเลือกสีไม่เลือกเลยแล้วมากดคลิกปึ๊บคลิกซ้ายค้างไว้ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเรียบร้อยเอาล่ะต่อไปขั้นตอนต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดไฟงานที่บันทึกไว้ลองดูซิว่าอยู่หรือเปล่านะครับให้เด็กๆไปกดกากบาทปิดก่อนนะครับกดกากบาทปิดปุ๊บแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเปิดขึ้นมาใหม่พอเปิดขึ้นมาใหม่เสร็จเรียบร้อยให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์แล้วเลือกที่ Open นะครับคลิกที่ไฟล์แล้วเลือก Open หลังจากนั้นดูซินี่งานของเรานะครับถ้าเจองานแล้วเนี่ยปุ๊บเราคลิกลงไปแล้วกดหรือคลิกเมาส์1ครั้งที่ Openปึ๊บเรียบร้อยนี่ได้งานเดิมของเราเรียบร้อยได้งานเดิมของเราเรียบร้อยนะครับต่อไปครับหลังจากที่เราได้งานเดิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยหากเราต้องการเปิดงานใหม่จะทำอย่างไรนะครับให้เด็กๆไปคลิกที่ไฟล์ที่เดิมเลยครับเราเลือก Newที่ไฟล์แล้วเลือก New คลิกที่ไฟล์แล้วเลือก New นี่ได้งานกระดาษใบใหม่ขึ้นมาวาดรูปหรือใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับได้งานขึ้นมาเรียบร้อยได้งานใหม่แล้วใช่ไหมไปคลิกที่ไฟล์คลิกเลยลูกเราไปคลิกที่ Open นั่นแหละลูก Open ข้างบนนี้สีเหลืองแล้วก็นี่ตรงอยู่ตรงนี้คลิกหนึ่งครั้งคลิกเลยครับแล้วก็กดโอเคกดตัวนี้เลยลูกใช่ครับไปเลือกที่เราวาดไว้ลูกแล้วกดโอเคเลยใช่ไม่ต้องแล้วลูกไม่ต้องวาดแล้วกด Open สิลูกกดตรงกลางไฟล์แล้วก็ Open งานของเราอยู่ตรงไหนเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่ได้บันทึกนะครับเด็กๆก็บันทึกลงไปให้เรียบร้อยเอาล่ะทุกคนคุณครูได้ทำการแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูได้ทำการแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะไปดูที่ใบงานกันต่อเลยนะครับวันนี้มีใบงานด้วยก่อนอื่นให้เด็กๆคลิกปิดโปรแกรมก่อนนะครับวันนี้เวลาน้อยลูกวันนี้เวลาน้อยนะครับเด็กบางนักเรียนบางคนอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรกากบาทเลยลูกเพื่อปิดโปรแกรมนะครับก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับกดกากบาทปิดโปรแกรมเลยใครที่ขึ้นมาแบบนี้ให้คลิกที่ Don't Save นะครับ Don't Save
เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเอาละครับหลังจากที่เด็กๆฝึกปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่คุณครูประเมินดูนะครับก็มีหลายคนที่ยังปฏิบัติได้ไม่คล่องเราอาจจะต้องมีการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับแต่สำหรับนักเรียนที่ปฏิบัติได้นะครับก็ยอดเยี่ยมมากขอชื่นชมนะครับเอาละครับไปที่ใบงานกันบ้างครับเป็นใบงานที่1เรื่องคำสั่งจัดการไฟล์นะครับมาที่คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันครับนักเรียนทำใบงาน1เรื่องคำสั่งจัดการไฟล์คำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน1เรื่องคำสั่งจัดการไฟล์และอธิบายเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจเอาละครับมาดูคำชี้แจงครับโยงเส้นคำสั่งจัดการไฟล์ของโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมเพนโดยการที่เด็กๆจะต้องโยงเส้นจับคู่กันครับจับคู่กันครับในบัตรคำเห็นไหมครับบัตรคำจะมีเปิดไฟล์บันทึกในไฟล์สร้างไฟล์ใหม่และบันทึกแบบมีการกำหนดชื่อหรือเปลี่ยนไฟล์เด็กๆก็โยงเส้นนะครับไปให้ตรงกันกับภาพทางด้านนี้ครับทางด้านซ้ายครับก็คือ save as new และ open นะครับเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือทำใบงานกันสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับ

เอาละครับตอนนี้คุณครูให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งเรียบร้อยนะครับน่าจะประมาณไม่เกิน3นาทีใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยเป็นการลากเส้นจับคู่นะครับลากเส้นหรือโยงเส้นคำสั่งจากการไฟล์กับภาพคำสั่งนั่นเองนะครับจับคู่กันระหว่างบัตรคำกับภาพคำสั่งเอาละเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันครับเด็กๆคิดว่าเปิดไฟล์อยู่ตรงไหนนี่อยู่ด้านล่างเปิดไฟล์คู่กับ open นะครับคู่กับ open ต่อไปครับบันทึกในไฟล์อยู่ตรงไหนบันทึกในไฟล์นี่ครับเซฟด้านบนนะครับสร้างไฟล์ใหม่อยู่ตรงไหนครับระหว่างเซฟแอดกับนิ้วนิ้วเก่งมากและสุดท้ายครับบันทึกแบบมีการกำหนดชื่อหรือเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น save as นั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับไปต่อกันที่ใบงานอีกหนึ่งใบก็คือใบงานที่2เรื่องของการตั้งชื่อไฟล์ตรงนี้ไม่ยากเลยครับมาดูคำชี้แจงของปลายทางกันก่อนครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนักเรียนทำใบงาน2เรื่องการตั้งชื่อไฟล์ครับคำชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนทำใบงาน2เรื่องการตั้งชื่อไฟล์และอธิบายเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจมาดูกันครับใบงานที่2นี้ง่ายมากเลยจากภาพด้านล่างเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมเพื่อระบุเหตุผลที่ไม่สามารถตั้งชื่อไฟล์ตามด้านล่างได้นั่นเองนี่ครับภาพเนี่ยภาพเป็นภาพที่บอกว่าไม่สามารถเซฟงานได้นะครับไม่สามารถเซฟงานได้เพราะอะไรครับบัตรคำบันแรกเลยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามถ้าเด็กคิดว่าเป็นการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามเด็กก็ใส่เครื่องหมายถูกหรือเขียนเครื่องหมายถูกไปหรือถ้าเด็กคิดว่าเพราะว่าชื่อไฟล์ยาวเกินไปเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปแบบนี้นะครับจำได้ไหมเอ่ยคุณครูได้แนะนำไปแล้วในชั่วโมงนี้ด้วยเอาละครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปลงมือปฏิบัติการสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับ

เอาละครับไปงานนี้ไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนเลยนะครับหลังจากที่ครูให้เวลาเด็กๆนะครับจะเป็นในการเขียนเครื่องหมายถูกลงในใบงานที่2นี้นะครับเอาล่ะมาดูแนวคำตอบกันดีกว่าเด็กๆคิดว่าเหตุผลที่ไม่สามารถตั้งชื่อไฟล์ได้ตามตัวอย่างด้านล่างเพราะอะไรครับเพราะว่าใช้สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามหรือชื่อไฟล์ยาวเกินไปข้อไหนครับข้อใช้สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามหรือชื่อไฟล์ยาวเกินไปบางคนก็บอกชื่อไฟล์ยาวเกินไปบางคนก็บอกว่าใช้สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามคำตอบก็คือใช้สัญลักษณ์ที่เป็นข้อห้ามนะครับเขาใช้อะไรลูกนี่ครับเขาใช้สัญลักษณ์ slash นะครับไม่สามารถบันทึกได้เรียบร้อยเอาละครับไปที่สรุปกันบ้างนะครับสุดท้ายแล้วคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองในข้อที่1ถึงข้อที่3คำที่แจ้งบทบาทคุณครูปลายทางคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมการสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งครับเอาละคำถามครับคำถามถามว่านักเรียนมีวิธีการในการเข้าสู่โปรแกรมการบันทึกไฟล์และการเปิดไฟล์ที่เราบันทึกไว้เราจะใช้คำสั่งอย่างไรเด็กๆจำได้ไหมครับในการที่เข้าสู่โปรแกรมเราต้องไปทำอะไรดับเบิลคลิกที่ไหนครับที่ไอคอนของโปรแกรมเพจใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนั่นคือคำตอบแรกคำตอบที่สองบันทึกไฟล์ล่ะเราต้องไปคลิกที่คำสั่งอะไรจำได้ไหมจำได้ไหมครับคำสั่งเซฟใช่ไหมครับคำสั่งเซฟหรือเซฟแอดถ้าเป็นเซฟเนี่ยบันทึกไว้ในไฟล์เดิมถ้าเซฟแอดเป็นการบันทึกไว้ในไฟล์ใหม่และถ้าเป็นการเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้เราต้องไปคลิกที่คำสั่งอะไรโอเพจยอดเยี่ยมมากมาดูแนวคำตอบครับแนวคำตอบของครูก็คือดับเบิลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมเพจนี่คือการเข้าสู่โปรแกรมคลิกไฟล์เราเลือกเซฟแอดหรือเซฟเป็นการบันทึกไฟล์งานหรือบันทึกงานและสุดท้ายคลิกไฟล์เลือกโอเพนเป็นการเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้นะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับคำถามสรุปบทเรียนของเราเด็กๆตอบออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองครับข้อที่1ถึงข้อที่3กลับไปประเมินตนเองด้วยว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีและยังต้องพัฒนาปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมนะครับสัปดาห์หน้าครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับของภาคเรียนที่1นะครับเป็นเรื่องของมาวาดรูปกันเถอะในชั่วโมงที่2สัปดาห์หน้าคุณครูจะมาแนะนำให้เด็กๆนั้นได้ลองฝึกวาดรูปและวาดภาพกันตามจินตนาการนะครับเอาละครับเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เนื้อหาของเราสนุกสนานรวมถึงเด็กๆสามารถที่จะปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมวาดภาพระบายสีเบื้องต้นได้ด้วยนะครับอย่าลืมใครที่ยังปฏิบัติได้ไม่คล่องก็ไปฝึกฝนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77

0: จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน
1: สิบแปดกันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
2: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครกำหนดชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
3: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
2: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสาเนี่ยแม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือ การที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนพี่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคง

วินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าเอ้ยความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ

าถประพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี
อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ

0: พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
0: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อน้องพระราชปณิธานในการสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิต

0: หรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยเพื่อเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
2: น
1: ะโซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
2: ์
1: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วงงานครับ
2: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี
1: ้ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
2: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮ
2: ะ
1: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละเพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันดีแตงโมนะ ผ่านรังสิต

0: ผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
1: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานี
0: ที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
1: ่
0: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
0: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
1: ์
0: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: พระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินเนี่ยพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
1: ้
0: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
1: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้ประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะมีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
1: ่
0: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อ

0: จากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
0: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงาน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็แล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
1: ้
0: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
0: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของ

0: จริงๆแล้วมันคือซูโลจีคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
1: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมพัสสอนหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระชาหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยการธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกดวัดยานวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์เสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัดดังเมื่อพุทธศักราช2384

ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทําซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสะโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆ ชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริญญาในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุตกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัด

พระราชยานทัตในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโคลงจินดามณีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้เรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำ

สอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนไปการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศ

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อ่าแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับ

ครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

0: ู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธสายาสในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภท
1: ไทยด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะ
2: เขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
1: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที
3: ่ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
4: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิชให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยแต่ในอนาคตบริษัทมานิชฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัย

การออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU เนี่ยเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์ไปทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติหัวอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับ

0: กรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไปสู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามา
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองครับว่าสิ่งที่เราทําเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกําลังขนาดไหนที่จะลงทุนทําได้แค่ไหนทําเท่าที่กําลังตัวเองทําได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความอันด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนําสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ําโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะ
2: ที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวก.นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกัน

0: ซึ่งแห้งขอดในช่วงฤดูแล้งทุกปีชาวบ้านหมู่ที่17บ้านเขาแดงพัฒนาตำบลทับช้างจึงตัดสินใจถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการฝ่ายทดน้ำคลองตาโนดเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้ประกอบอาชีพได้
1: พระบาทเอางี้ไหมลองถวายฎีกาหาพระบาทสมเด็จพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านเนี่ยไม่ทอดทิ้งประชาชน
2: มีนาคม2560นะครับ
0: โครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาเป็นหนึ่งในโครงการด้านแหล่งน้ำพร้อมทั้งขุดลอกคลองตาโนดที่ตื้นเขินเพิ่มความจุเก็บกักน้ำในลำน้ำและขยายพื้นที่คลองบริเวณหน้าฝายเป็นสระเก็บน้ำเพื่อใช้เป็นแก้มลิงโครงการฝ่ายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างบนพื้นที่15ไร่ซึ่งส่วนหนึ่ง
3: เด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆ

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

0: ับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยนะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
1: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเอง ตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ คือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมแบบนี้แล้วก็หนูจำได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
1: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: นี่คือความแตกต่าง
1: หมอเป็นคนรังแกอบันหมอคิดว่าเลือกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: หมอนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
1: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
1: เพื่อ
0: ตัวเอง
1: จะเหนือกว่า

0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
1: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่งมัน
0: สนุกละ
1: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
1: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
1: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ด
1: ู
0: เป็นเหยื
1: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อหมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
1: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
1: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมที่ถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
1: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
1: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
1: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
1: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
1: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อบาลเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
1: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
1: เปิดกระโปรง
0: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
1: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
1: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
1: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
1: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
1: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้ม
1: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
1: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่

0: าจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
1: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
1: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
1: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
1: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
0: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไร
1: ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
0: ้
1: ฉันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
0: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
1: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
0: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
1: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถและเหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
0: พุ่งตลอดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
0: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกนาทีนี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
1: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
0: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
1: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
0: สกัดกั้นกับชะลอ
1: ใช่ฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
0: ้
1: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิด

0: ว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้บอกเขาจะว่าหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่า
1: แม่ใช่แล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคือคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่สองเลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกพอเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหิกแล้วถูกเพื่อนล้อหนูหิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือ
1: หายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียน

0: ครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่สั่งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้วัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความ

0: ภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะฮะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้องที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภู

0: ปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
1: จริงๆนะห้องเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห้องคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพทย์เนี่ยห้องคือห้องไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้องคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่สองตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทําบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะได้เวลาแล้วก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทําไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทําให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทํางานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเค้ามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทําต่อเค้าก็ไม่มีอาชีพทําแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เค้าทําดีที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่า อยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นน่ะคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทําด้วยกันมั้ยคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทําดูมั้ยเพราะว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทําอยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่แต่แกนไปเลยมันมีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
1: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศแล้วถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนหรือ2เดือนเด็ดแล้วเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเหลี่ยไร่ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะปิ่นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกฝ้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดิปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในลูกมุดจอกกิโลนะ30หรือ35เนี่ยฮะ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้

0: ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
1: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอ่ะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่เขาเด็ดแล้วเดี๋ยวนี่ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเจ็ดเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงข้างล่างเช้ากับเย็นหลังสามโมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกประเมินสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันตรง

0: ูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้า10โลมันก็ได้ครับคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกนี่40กว่าคนเหมือนกัน

0: เพราะห้องมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็สี่ห้าพันห้าหกพันสองสามพันบางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้ คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้องนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อยืมมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
2: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีจุดเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปีสองปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่ามันปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ะยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าจะอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกินร้อยคนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4647อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
2: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีหารัฐแต่ร้านผ้า

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:03

0: 10นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาที
1: ตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้เน้นไปทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะ

0: ายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายหนึ่ง
5: คุณที่โรงพยาบาลนะครับ
6: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
5: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
6: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
6: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
5: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
6: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
6: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: พัชรกิติภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: เอา
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
0: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตาม

0: เหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
2: เฮ
1: ้
2: ย
3: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
4: สวัสดีครับคุณตา
5: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
5: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
5: พวกรถเล็กๆตี้ดูรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
5: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
5: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
5: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้มือกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: สงคราม
5: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะ

0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าดูกันนะ
1: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วล่ะ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โห
5: สวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
6: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

คนที่ไปทำงานอาสาเขามีความหวังครับเขาเชื่อว่าแรงเล็กๆของเขามันสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกได้แล้วการที่คนเลือกที่จะเอาเวลาของตัวเองทำงานอาสานี่มันเป็นการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นะเป็นเด็กกรุงเทพครับเกิดและโตที่กรุงเทพที่บ้านเนี่ยให้ความสำคัญกับการเรียนมากตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ไปเรียนที่เยลแต่ว่าพอตอนทำวิจัยเนี่ยผมไปทำที่บุรีรัมย์แล้วก็เห็นว่าความรู้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันอยู่ในวิถีชีวิตการที่ได้ไปทำงานกับกลุ่มปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วความรู้อะไรที่โลกต้องการกันแน่แล้วปัญหาวิกฤตโลกที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะไรคือทางออกแล้วเราจะสร้างความรู้นั้นได้ยังไงเริ่มค้นพบว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้ต้องการความรู้ในเชิงวัตถุในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่แล้วแต่ว่าความรู้ที่เราขาดไปเนี่ยก็คือความรู้เรื่องตัวเองเรื่องด้านในเรื่องมนุษย์นี่แหละเลยผลักดันเรื่องนี้ว่าให้งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในช่องทางหลักที่จะสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือสุขภาวะทางปัญญาเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าทุกคนน่ะมีเรื่องที่ตัวเองอินมีเรื่องที่ตัวเองแคร์เลยตั้งธนาคารจิตอาสาขึ้นมาจะทำงาน job placement นะครับเป็นระบบ matching ออนไลน์ถ้าผู้สมัครมาเปิดบัญชีแล้วก็แจ้งคุณลักษณะข้อมูลโปรไฟล์ของตัวเราเองว่าเรามีสกิลมีทักษะอะไรและเรามีความสนใจ interest อะไรระบบก็จะแนะนำงานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ของเราให้โดยอัตโนมัติจริงๆงานอาสาเนี่ยมันมีความท้าทายมากๆเลยว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจไปด้วยตนเองเนี่ยเขาจะไปพร้อมกับคุณภาพบางอย่างที่เขาไม่มีในเวลาปกติเพราะว่าเขามีแพชชั่นกับงานที่เขาจะไปหัวใจสำคัญมันก็คือเรื่องของการทำคนที่จะไปทำงานอาสาเนี่ยให้เขาพร้อมแล้วก็ทำงานอาสาเนี่ยให้มันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงคน transform คนจากคนที่อีโก้อัตราตัวตนใหญ่จิตเล็กเนี่ยไปสู่คนที่มีอีโก้อัตราตัวตนน้อยๆแต่ว่ามีจิตใหญ่มีความสามารถในการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนแปลงโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธนาคารจิตอาสาเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำระบบให้ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้สองฝั่งเนี่ยมาเจอกันแต่อีกก้อนนึงที่สำคัญมากๆเนี่ยก็คือว่าทำยังไงกระบวนการจิตอาสาเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่สร้าง transformation เป็นกระบวนการที่คนไปแล้วเกิดความสุขแม้ว่ามันจะลำบากยากเข็นทางกายก็ตามการที่คนเราจะเลือกเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเนี่ยไปทำอะไรเพื่อคนอื่นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของใจกับเรื่องความหวังความหวังที่จะเห็นโลกในดีขึ้นความหวังที่จะเห็นตัวเองดีขึ้นเห็นสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาแคร์ดีขึ้น

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านเหมือนก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ชายก็สารจักสารมั่งครับ
2: ไม่รู้มาช่วยนี่ระยะทานมาก็พอกี่พอใจจะใช้ระยะถวายไม่รู้ระยะมันเหลือนี่ช่วยแม่หลวยนี่ดีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

0: ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
1: ผมไม่รู้ก็ทำตัวเองอะทำอยู่
0: สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งาน
2: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะ

0: ที่มาทำโครงการสื่อศิลป์รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อศิลป์ปีแรกแม่โขงใส่น้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเรามองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคน
0: ช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมามากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: กูมือนี่คนมันลายบ้านนั้นบ้านนี้บ้านน้ำมันมันบ้านมันลายหากินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าใครหม้องบ่ลายก็บ่ได้ใส่พ่อได้กินแล้วพ่อก็ได้ขายแล้วพ่อก็ได้กิน
1: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
0: ชนิดปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยคือมีเพื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมือทุกพันธุ์บันปลาที่เคยเห็นมันบุเฮ็ดก็มีแล้วดูมาเหลืออยู่
1: ทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาลายตลอดคู่มือนี่จะมีอุปกรณ์ลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสอดพวกขยะสอดนะมาปลามันก็เริ่มลดน้อยลงมาเรื่อยแต่ต่างกันแบบว่าผู้ฮักอ่ะบ่ได้บางมือไปฮักก็บ่ได้จมโอ้บ่มีเงินค่าน้ำมันเลยนะ
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอยู่ตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณ7ขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกับคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเก็ดทางมาพวกเก็ดทางได้ยินแต่เสียงรถกังปื้นน่ะผู้ใหญ่ก็อยากเห็นรถนอรถพวกรถเกดรถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยบูปลาไปหลัดเบิ่งวงดูแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บ้านดินก็ไปทาอยู่หั่นน่ะทาเบิ่งรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิ้นไปย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปพออยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ม
0: ัน
3: มีบางเลยบ่ค่อยมีหลัดมึงหลัดต่างกูเลยบ่ค่อยได้ทางจ้ะเด้อเออเดินน่ะปุ้นก็เอานี่เลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขาคงเถียบเบิดก็ว่าถนนทางมาหอนผมจะเดินมาหอนแน่เขาก็แยกไปแยกไปนะมันก่อนมูมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อดังไปหาเห็ดให้เห็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกัน
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็สิมีกรุงเทพใครก็บ่เลี้ยงน่ะห่วยก็มีโอกาสพ่อก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายซะยังไงว่าแสนอาจจะมีความสุขก็ซะขายเลยโดนแล้วขาย
0: ยุบานเนี่ยพ่อแม่ดาหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นดอกแฮนดี้นะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องย่างไปพี่น้องเอื้อนกินหยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนลุงเถียบม่วน
4: ลุงพงได้ยังว่าหั่นโอ้ยลุงพงได้แล่นมาเลยเว้ย
1: หลังจากงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไย

ตอนนั้นเกินยังหน่อยเนาะมีรถไมโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของผืนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆหลังที่มีอันนั้นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วโมงเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังบ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Bird
0: ฮะ
1: Angry Bird
0: Angry Bird คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เตะเล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เล่นเกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นาย
2: ปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันทำไมคือตื่นร้องมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
3: แต่ว่าชอบมาต่อถ้าสามพันนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้าสองคนเคยไปไปทำอะไร
4: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
3: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
4: อยู่บ้านกลุ่ม
3: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
4: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
5: หาซิบหาซิบในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเข้าอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
6: มันก็คือพอก็แปลงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เต่าหลูร้านเบื้องแง่นะหากินหาจางสู้กินนั่นแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมัน
3: ตอนโตนะไปทำอะไรอยาก
4: ทำงาน
3: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
4: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ

0: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนธรรมมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
1: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
0: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้เนาะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่แทบจะไม่เรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะเรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันนึงเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันนึงการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้ง

างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาสิ่งก่อนมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่

28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตก

0: อ๋อแกงสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวน์นะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต
1: ่
0: เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาวน
0: ์กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดจะเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: ไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป
1: ็
0: น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: แล้วก็ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อน
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้
1: 4นาทีเหมือนก
0: ัน อ๋อ4-4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
1: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
0: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3/4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
1: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
0: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
1: ไม่ต้องค่ะ
0: เอาละคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ที่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
1: ค่ะ

0: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่บินครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปได้ตุ๋นรอก่อนเร็วเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันธุ์เพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: ตรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
0: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆอ่ะคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: ลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เราเห็นครับไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างนี้ใช่ไหมมีสับปะรด
2: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดนะครับ
0: ครับผมอื้อ
2: ก็น่าสนใจใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
2: จริงๆด
0: ิน
2: ที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
0: ้
2: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
0: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกเนี้ย
2: ครับ
0: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแต่ว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ันจริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
2: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
0: ี่
2: ย
0: ฉีกแล้ว
2: ฉีกได้เลยครับ
0: พอแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้วเอาแล้ว
2: ชิมสิ
0: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชม

0: ของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกนะครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
1: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
0: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
1: เนี่ยผัก
0: อันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
1: ได
0: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ้ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
1: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
0: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
1: ครับ
0: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
1: ใช่
0: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
1: มันก็จะมีปัตเตเวียครับ
0: ใช่ไหม
1: ทานปัตเตเวีย
0: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตเตเวียกับฟรีนนะครับ
0: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
1: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้านนท์หรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
0: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
1: ครับ
0: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
1: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
0: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาแปลว่าทำได้เหมือนกัน
1: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
0: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
1: ใช่
0: แกนเราก็กินได้อีก
1: ครับ
0: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
1: ใช่ครับ
0: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบและหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
1: ใช่ครับ
0: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเปลือกไปเอาเฮ้ยกินออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวจี้ค่อยๆจี้ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
1: ครับ
0: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
1: ใช่ครับ
0: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
1: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
0: ้มันเหมือนเครื่องบดแต่ว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
1: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่งครับ
0: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
1: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
0: เป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
1: ่ใช่ครับ
0: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
1: ครับ
0: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
1: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
0: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชมทีเดียวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
1: อยู่ตัวใช่ไ
0: หมอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
1: ่อใส่ตั้งครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
0: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
1: ่
0: อ
1: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
0: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช
1: ่
0: ไหมพ่อ
1: ใช่ครับ
0: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีอ่ะมากวน
1: ครับ
0: แต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
1: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเอาแปรรูปเก็บไว้ได
0: ้นี่แหละคุณผู้ชมนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ ถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกันไหมครับ
1: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
0: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
1: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่เนี่ย2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมงคร
0: ึ่
1: งอัน
0: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: แต่ต้องคนตลอดเวลา
1: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
0: ไหม
1: ไหมติดกระทะ
0: มันมีแบะแซอยู
1: ่ครับ
0: ทีนี้ถ้า1 ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวคุณพ
1: ่
0: อ
1: ได้ครับ
0: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
1: มีครับเพราะเรา
0: ได้จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี
1: ้ใช่ครับ
0: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
1: ใช่
0: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้ขายยังไงครับ
1: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
0: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะมันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
1: 3-5 เดือนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
0: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
0: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
0: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค่ะ
0: เดี๋ยวผมเร่งไฟนะ
2: ค่ะ
0: เอาเนื
2: ้อพอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
0: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
0: ่
2: ะ
0: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: ด้านน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างงี้โหเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไม่ไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบแม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือดนะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผม

0: จะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
1: ่
0: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
1: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
2: หล่น
0: หล่น
1: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปีหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
1: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีย์นะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
2: อร่อยมากเลย
0: คือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
1: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเจียวหล่นอะไร
0: ครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
1: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
1: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้านี่กับเจ้านี่อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช่
0: เล็กไซส์ใหญ่บาง
1: ทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีคนช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100 รอบแล้ว

0: ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
0: ็
1: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
0: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับทำไมล่ะครับ
2: เพราะเราชวนมาแพ็กเกจไว้อย่างเง
0: ี้
2: ยคร
0: ับนี่ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
3: ใช่ถุงโพลีเอสเตอร์
0: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
3: ับได้ง่าย
1: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
0: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
1: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
0: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
1: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
0: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
1: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
0: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
1: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
0: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
1: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
0: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
1: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
0: มันมีผลต่อ
1: ใช่
0: พฤติกรรมเรา
1: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
0: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
1: อะไรเงี้ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
0: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
1: ับใช่ใช
0: ่เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
3: ได้คร
0: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับภูริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
3: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
3: ครับตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เหรอ
3: ครับนี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
0: ครับ
3: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
0: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
3: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
0: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
3: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
0: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
3: ใช่เป็นบริการ
0: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
3: ครับ
0: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
3: เราถอดออกหมดแล้ว
0: ถอดด้วยเหรอครับ
3: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
0: ขอด
3: ู
0: ชั้นส
3: ุ
0: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
3: ขวดค่ะขวดแก้ว
0: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
3: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบิก
0: อีโคบิกคืออะไรเอ่ยลูก
3: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
1: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบนี้อีโคบิกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
0: ค่
1: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
0: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับ อันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
3: ้ครับ
0: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ถั่วใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
3: ครับ
0: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
3: ขยายพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
0: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลย
0: ครับ
1: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไ
0: ร
1: แล้วก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
0: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
3: We can save the world together ครับ
0: นี่
3: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
1: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
0: ิ่
1: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
0: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
3: 2ปี
0: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
3: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเรายก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวนี่ยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
0: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
3: ่ครับ
0: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
3: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
1: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
0: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
1: เรื่อง
0: ของ
1: เรื่องใช่ใช
0: ่อย่างเด็กๆอย่างเนี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามในกับเรา
1: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
0: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้า

0: น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap?
1: It's an alternative to black wrap. It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
0: How did you come up with this idea?
1: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
0: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
1: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
0: Can you show us what is this covering here?
1: Okay. Do you like watermelon?
0: Yes, my favorite fruit.
1: Oh, แตงโมเจ้า
0: นี่
1: Would you like some?
0: ครับ Can I try this one?
1: Sure.
0: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
1: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually, beeswax is an amazing. It's really good for your food, really.
0: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
1: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
0: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
1: Actually not. Yeah.
0: Because it's natural.
1: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
0: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบ

0: ี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
0: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
0: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
0: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีตของเรา
1: อ๋อ
0: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได้
0: ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
0: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จะใหญ่กว่า
0: เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค
1: ่
0: ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้แบบทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you

0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
1: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับ

ังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศมหาชาติกันวนประเวศในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569

ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธทุระ

เป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแผ่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย
ในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพด้วยส

0: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเดย์2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา

พรวิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ที่ดีที่สุดเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลองจันทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิทธารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปเ
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม

ราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการณชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: เอาไปหมดนี่เลย
6: โอ้ยไม่เป็นไรครับ
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้น

0: ตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ่างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ต้องหาจิกจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: มื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่ล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เอาที่อ่อนๆน่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปใน
2: ก็คือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปทางนู้นไปทางนู้น
0: โอ้ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
3: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นอ่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: เจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไห
1: มอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: ปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนอ่อนออกเนี่ยนี่อย่างตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่ารางนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาต้นใหญ่ไหมคะจะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
1: อ๋ออันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เน
0: าะ
1: ค่ะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีมั้ยนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่มั้ยคะแม
0: ่เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ
1: ่
0: ได้ละ
1: โอเคนี
0: ่พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ
0: ้จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสุด2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
1: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่า
0: เปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอ
0: ะ
1: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
1: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: จะมะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
0: ้
1: โอเคนี่ได้แล้วนะคะต้นมะขามป้อม
0: เด
1: ี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
0: ัน
1: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่

0: ารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจืดของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจืดหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้
1: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่า
0: ปอก
1: หน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยไข่เลย
1: จะว่านอ่ะตรงนี้นะว่าน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปนะคะตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: รวยได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยวกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอั้งนะคะก็คือลาบดาราอั้งค่ะลาบดาราอั้งของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ

0: หนูต้องทำยังไงคะแม
1: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: จ้ะ
0: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
1: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
0: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
1: เอาเยอะค่ะ
0: เอาเยอะเลย
1: เอาเยอะ
0: รถมันจะออกฝาดๆใช่ไหมคะแม่
1: มันจะฝาดฝาด
3: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
0: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผักชี
0: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: จะอันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะจ้ะจ้ะ
3: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
1: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
0: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: มันขาดขิงอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: จ
0: ะมีตำให้
1: เดี๋ยวชิมนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: จางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อน
1: ๆ
0: นี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: เพียงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจะออกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จะออกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากๆวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮมุกเตอร
0: ์แฮมุกเตอร์แฮมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ตอนจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: คือนั่นก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดซึ่งก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดซึ่งก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์09ก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมารับเบียร์ซึ่ง
0: ครับทำอย่างสุดซึ่งก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดซึ่งก็จากลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่อง

0: ื่อนสมาชิกเลยครับไปเรียนศูนย์9จากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยศูนย์9ก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่2ชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเดียร์ศูนย์ 09 จากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

ลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงอะค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดเนี้ยเราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดนึงไปอีกจุดนึงได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

การที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิตรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระอยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์อะค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าพูดง่ายๆค่ะว่าเวลาที่พระองค์อะค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์อะค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะฉะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there. It's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆขึ้นดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

งั้นเรื่องเล่า1เรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสําคัญกับคนที่ทํางานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูนสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางพานพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
0: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
1: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวัง

0: ส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
1: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
0: ค่ะ
1: โซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
0: ์
1: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วง2ช่วงงานครับ
0: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้
1: ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
0: ่
1: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ทุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮ
0: ะ
1: เริ่มความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี้แตงโ
0: ม
1: ผ่ารังสิต

0: ผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
1: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
1: ่
0: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
1: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่
0: ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
1: ์
0: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ถ้าเห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอน2มีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
1: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
0: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
1: ้
0: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้น ท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
1: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
0: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
1: ะ
0: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
1: ่
0: ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม
1: ้
0: บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
1: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
0: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
1: ่
0: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
1: ้
0: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
1: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
0: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับสวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโรจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
1: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมโปรด ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมภัสสรหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยกาธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกดวัดยานวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างคัมภีร์ต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2385ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ใหญ่ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอัญเชิญพระคัมภีร์ปิฎกมาคัดลอกในสยามให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1ปีจึงอัญเชิญกลับ

ลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นๆชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นๆแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริญญาในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระประยุทธ์กติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยานทัศน์ในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโคลงจินดามณีปฐมกอกาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอาราธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาสนาไม่เสื่อมสูญพูนพระราชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระปรีชาญาณอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนามีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคตเป็นภาษาไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราษฎรและส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้

และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นญาณสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศแก่นานาอารยประเทศสื่อ

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อาแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสรรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพรรณนาพุทธประวัติงานประติมากรรมภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อภิกษุณีจำนวน52รูปแสดงอิริยาบถต่างๆงานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครไทยที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถวัดสุทธาเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณีและที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์สี่คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธไสยญาติในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวยงามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศรีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้

าจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิฟาร์มก็บริษัทมานิฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีมันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิชให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดขึ้นมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิชฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิดเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิดกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิดกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้นะครับขอการฝึกฝนพิเศษเนี่ยจากทางมหาวิทยาลัยได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยได้เข้าไปร่วมทำงานวิจัยกับที่บริษัทได้นะครับซึ่งเราเพิ่งรีนิวนะครับต่อสัญญา MOU ในเมื่อปี2564นะครับต่อแต่ละครั้งก็5ปีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับทีนี้การเกิดของโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่เกิดมี MOU ก่อนนะครับก็ทางอาจารย์สุกิจเนี่ยท่านก็มีความสนใจที่เรียกว่าถ้าเรามีการยกระดับของการพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ำจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เ

มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจำนวนมากมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมไปถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

0: ็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเงี้ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี้ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทําให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเค้าเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทําให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไปสู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรมแล้วก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายแล้วจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทำนาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทำตรงหน้าอย่างไร นะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจสัตว์น้ำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานิลกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทำโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจำเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทำงานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทำงานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจำนวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจำนวนมากเพราะฉะนั้นการบูรณาการทำงานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทำงานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจำเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทำงานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทำงานร่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานร่วมกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มีการพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
3: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
4: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งนกหลานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

แรงบันดาลใจเกิดอยากบวชให้แม่เพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไม่เคยสนใจว่าคุณมีรายได้อะไรเท่าไหร่แต่ว่าเจอคำถามว่าเฮ้ยทำไมชาวนามันยังยากจนอยู่มันตอบเขาไม่ได้เลยผมก็ไปเดินท้องนาก็ค้นพบคำตอบบางอย่างว่าปุ๋ยเคมีมันเป็นวิธีการที่ผิดถ้าวิธีการที่ถูกเนี่ยเชื่อว่าอินทรีย์วัตถุมันทำได้ธรรมชาติควบคุมกันเองเพราะนั้นถ้าเราทำจริงๆเนี่ยผลผลิตมันก็มากขึ้นเรื่อยๆอันที่มาของ1ไร่2ตันเนี่ยมันจะมาจากความคิดอย่างเงี้ย1ไร่นั้นได้100,000เนี่ยเป็นวิชาที่เกษตรทฤษฎีใหม่เอาให้คนพึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์เราทำให้ดูว่านา1ไร่เนี่ยมันมี3วิชานะวิชาประมงวิชาเกษตรกรรมแล้วก็มีปศุสัตว์มีทั้ง3วิชาแล้วผมพิสูจน์ด้วยนะว่าทั้ง3วิชาเนี่ยมันเลี้ยง4คนได้สบายชาวนาทั่วไปก็ทำใช้วิชาเดียวก็คือปลูกไว้แล้วให้เทวดาดูการใช้เทวดาเลี้ยงจะมีแค่1ส่วนแต่ถ้ายะติหิอัตโนทานโถเนี่ยเป็น100เท่าของเทวดาเลี้ยงหลังๆเนี่ยมาบอกกับคนที่ทำนา1ไร่1แสนน่ะไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะที่คนเรามีเนี่ยก็คือทุนเวลาทุกคนก็ได้เหมือนกันแรงงานตัวคนมีแรงงานทุนความรู้ได้แต่ว่ามีปัญญามันต้องทำเป็นต้องใช้ทุนปัญญาอันที่5มันเป็นนวัตกรรมตัวที่6ทุนสังคมที่มีน้ำใจไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วทุนตัวที่7ก็คือทุนเงินไอ้ตัวทุนเงินเนี่ยขอให้เรามีความรู้ไม่ได้จำเป็นเรื่องเงินนะทุนทั้ง7ก็มาจากอาจารย์นี้แหละครับผมมีความท้ออยู่แวบหนึ่งที่ขอนแก่นมันนั่งรถไปอีก3ชั่วโมงที่เรามาทำอะไรวะพอขึ้นไปมีคนอยู่100คนถ้าเป็นความรู้เนี่ยเขาจะมีเงินออกไปจากบ้านไหมเขาไม่มีเพราะนั้นความรู้มันก็เป็นความรู้ที่ต้องตายไปพร้อมกับผู้รู้แหละในที่สุดก็มีความสุขมันอาจจะเป็นความสุขของคนสอนผมคิดตอนผมไปเป็นคนลากเกวียนในสนามสุขเขาลากให้ธรรมจักรตรงกับที่นั่งของผู้แทนพระองค์เราต้องออกมาจนเกินผมทำงานเหมือนกับคนที่ลากเกวียนนั่นคือภาพผมคงเป็นคนลากเกวียนอย่างเดิมถึงเวลาสิ้นสุดก็สิ้นสุดไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จพาดยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเว้นเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามรอบวันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไป

ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกรันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนมาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: พุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรง

0: ครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้ล่ะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนม์พรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
1: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภินวนิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

ระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายาวินิตปั้นสุขุม

0: หน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอ ตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบและมีอันนิบาเล่ ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีนึงก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์เคเต็กมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตี้เมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นพระที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมดทรงนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่งพระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช2458การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอาคันตุกะของประเทศ ประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างขึ้นจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกร

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์นานัปปกาลพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเนี่ยซึ่งความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนลงได้นะทรงทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวายพระนามนี
0: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งครองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองงานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงานนี้

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของประสบนิกรทั่วราชอาณาจักรแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

0: ขณะที่วารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปลาบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือกได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่าในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
0: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1 ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรง

เป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายเพราะ
0: สบายเพราะอะไรสบายเพราะอะไรเราเห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างนี้อย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้เอาออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่งๆ
1: ถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเป็นข้อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำไปทางไหน
1: ไป
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX5ทายที่ RX อะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่มีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับ นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปร

0: มาจากรูอ่ะแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ต้นไม้มาไหลแล้วตัดชีวิตมันน่าประหลาดใจน่าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไปรู้ไหมประเทศไหน
1: เออสหรัฐอเมริกาคร
0: ับเบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
1: คุณคร
0: ู
1: คะ
0: ยังไงลูก
1: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งน้ำแก้วธนารามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิชัยพัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
1: ไปกัน
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนานะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้วเฮ้ยถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
1: ไม่ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
0: เอาเหรอ
2: ว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะมีก่อน
3: กังหันน้ำเชิญพัฒนาไง
4: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำเชียงนาหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรที่สิทธิบัตร

0: แรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องแบบมั้ยลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
0: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำเนี่ยมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
3: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวันนี้
4: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่
4: า
0: แรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่ได้จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูได้ว่าจากไอตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
4: ไกล
0: กว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
5: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
6: ๆแล้วเครื่องกังหันนั้นใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
6: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
7: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้แล้วเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
8: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมี

0: ความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ํามันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มะนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำชัยพัฒนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันกับตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เข
0: ้มแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
4: ีความทุกข์
0: เนาะเราก็ขวนก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: งค์ของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
4: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะคือเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
5: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้ครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
4: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้ดูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดนะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์เอ้ยท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงนะครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเราหลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันคือเกิดชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอเนี่ยต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัด

0: ต้องมีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่มายุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
1: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพนะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอ่ะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห่อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห่อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าห่อมคือสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห่อมคือห่อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห่อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห่อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห่อมเก่ากับหม้อห่อมใหม่หม้อห่อมเก่าคือทำนาหรือสวนไร่นาค่ะแล้วหม้อห่อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะและเวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์

0: ชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาดนั้น
1: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงแล้วก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
0: เมื่อราคาห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
1: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมพ่อน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อม2 อย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราผูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้อมให้เขาดูค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าผู้คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทำได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทำแล้วพอพี่เขาเริ่มทำค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้ายมาพี่สว่างบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากคือชาวบ้านจะกลัวการเริ่มใหม่อะไรที่มันเป็นของใหม่อ่ะจะต้องให้คนคนหนึ่งนำไปก่อนแล้วพอทำได้ก็จะตามกัน
0: การได้มาของคุณภาพห้อมจากธรรมชาติเนื้อดีบวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกรากเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลย

0: มีที่หากินถึงลากมั้ง
1: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
2: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศละถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันค่อยไปกิ่ง
1: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นแดดไอ้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้กลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอ่ะทอให้เลยค่ะครบวงจรในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้สักนิดหน่อยไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายนี่ดูหมดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ฮะ
1: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได
5: ้คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหลังก็เด็ดตรงนี้เด็ดให้มันแตกกิ่งไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึงเก้าโมงสิบโมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลันกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลันกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็มาถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำเลย

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลล์ค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่าเป็นสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อกำลังสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เอาเนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแบบว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเอาทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้ออยู่มา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีสูตรเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอีกหมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่รัฐมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี46-47อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่หลอมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับ

0: คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเขาไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10 ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5 ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเล็กป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งลูกหลานเรียนได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าไซได้เป็นอย่างดี

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ตั้งต้นคิดไม่ถึงก็ทำยาสูบสูงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์สูบสูงก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมาราเรียติด
0: ครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสูบสูงก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมเป็น
0: ครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับก็มี VR969กับ VR938 นะสองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969กับ VR938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเซนเข้าเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปูด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปูหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ต่อครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไง

วางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้

ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่า

ไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการ

คอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่มั้ยฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูอ้อเองนะคะ

ทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขจริงๆมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: คุกกี้โรไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต
1: ่
0: เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
1: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว
1: ์ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
0: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความร่วนและหอมได้ดีมาก
1: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
0: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
1: ่
0: คือไส้ที่ทำอ่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
0: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
1: น้ำสับปะรด
0: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
1: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
0: ๆโอ้คั้นเลยใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
1: บัตเตอร์เค้ก
0: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะหูยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
1: ไม่ห่วงค่ะ
0: ไปดูได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
1: ได้ค่ะ
0: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
1: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
0: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อันนี้เป็น
1: EC ค่ะ
0: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
1: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วเรามาร่อนแป้งค่ะ
0: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
1: ค่ะ
0: ครีมเทียมนะครับผม
1: ค่ะครีมเทียม
0: แล้วก็ผงฟู
1: แล้วก็วานิลา
0: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
1: ็ร่อนค่ะ
0: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
1: ไม่ต้องค่ะ
0: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสม

0: นะคะ
1: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
0: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข
1: ่แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
0: กลิ่นวานิลาค่ะ
1: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ

0: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
1: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
0: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
1: เข้าเตาอบได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวคือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
0: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่บินครับ
0: ค่ะ
1: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่บินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่บินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
0: เคยค
1: ่
0: ะ
1: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกนะครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยล่ะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปได้ตุ๋นรอก่อนเร็วเร็วเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีคร
1: ับ โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันอะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันเพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
1: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: กรงเนี้ย53ไร่ครับ
1: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
1: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
1: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
1: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
1: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นในสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบกว่าครับ
1: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยมีสับปะรด
2: เพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดอะครับ
1: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
2: จริงๆดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้

0: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
0: สวัสดีครับไข่ต
1: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกเนี้ยแบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
0: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
0: มันต้องผ่าซีกเป็นสองซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราสามารถเอานิ้วเนี่ย
1: ฉีก
0: ได้เลยครับ
1: พอแล้ว
0: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
0: ชิมสิ
1: หูอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
0: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
0: เนี่ย
1: อันนี้ดันไว้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
0: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
0: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
0: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปึ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
0: ใช
1: ่สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
0: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
0: พันปัตตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
0: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
0: ครับ
1: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
0: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
1: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
0: ใช่ครับ
1: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
0: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
1: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
0: ใช่
1: แกนเราก็กินได้อีก
0: ครับ
1: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80% น่ะ
0: ใช่ครับ
1: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
0: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกรโอเคเอาเบือกไว้เอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
0: ใช่ครับ
1: ฝันเห็นขึ้นไหนครับอันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
0: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
1: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
0: เราไม่เอาเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
1: น้ำนั้นเอาไปทำอะไรได้ไหม
0: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
1: เป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู่
0: ใช่ครับ
1: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
0: ครับ
1: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
0: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
1: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู
0: ้
1: ชมเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
0: อยู่ตัวใช่
1: ไหมอยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
0: ่
1: อ
0: ใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
1: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
0: ่
1: อ
0: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงคร
1: ับ สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อหนึ่งใช่ไหมพ
0: ่อใช่ครับ
1: คือพ่อใช้เนื้อหนึ่งบางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อสองเนื้อสามเนื้อไม่ดีอะมากวนแต่เราเอาเนื้อหนึ่งมากวนเลย
0: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
1: นี่คือขายได้ยาวนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
0: ใช่ครับรสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: และอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที่
0: ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้สองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่ง
1: อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: แต่ต้องคนตลอดเวลา
0: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ ด
1: ไหม้
0: ติดกระทะ
1: มันมีแบะแซอยู
0: ่ครับ
1: ทีนี้ถ้าหนึ่งชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอะคุณพ
0: ่อได้ครับ
1: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
0: มีครับพ่อเราได้
1: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
0: ใช่ครับ
1: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ขายยังไงครับ
0: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่10ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
1: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
0: 3-5เดือนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
2: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงผู้ค่ะคือหัวกะทินะคะ
1: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
2: พอน้ำกะทิเดือด
1: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
2: ใช่ค่ะ
1: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
2: หางกะทิค่ะ
1: หางเนี่ยผมเร่งไฟนะ
2: ค่ะ
1: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากก็เปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
2: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
1: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
2: เอาน้ำด้วยค่ะ
1: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
2: ช้อนหนึ่งก่อน
1: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
2: อันนี้คือน้ำสับปะรด
1: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
2: ใช่
1: มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
2: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
1: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
2: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
1: ่
2: ะ
1: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดเนี่ยนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยนะสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
2: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: แล้วน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
2: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
2: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
2: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี่ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม่
1: มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
3: ไปในหม้อ
1: ไม่จะว่าจะไปในบ้าน
3: แม่รีบแม่รีบแม่รีบ
2: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือดนะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ำแกงของเราต้มกะทินั้นจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ
3: ่
2: อแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
2: หล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
2: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
2: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
2: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
2: ครับผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดฉันไปเหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้ให้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

0: เรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไรเงี้ยไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยโลกทัศน์เปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งนะแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหาเนี่ยนะถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับนึงเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปตอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจําเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทําไม่สําเร็จด้วยวิธีการนี้เราทําวิธีการเดียวกันเราจะสําเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทํางานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทําให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคําถามแต่ว่าสักพักนึงคุณต้องไปหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกถึงนั้นตอนนิ่งแล้วนะมันต้องดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปประกอบไอ้กิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทำจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอ้ต่อมข้างในปุ๊บมันทำงาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลที่อะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลที่พอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลที่กระจกเงาก็ได้แต่เราหวังว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาและเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่เพราะว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะมันเป็นระดับ DNA เลยเหมือนที่เขาบอกทุกคนก็อยากเป็นคนดีนั่นแหละ

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวนึงครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ
1: ่
0: อ
1: นี
0: ่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมเวลาใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส่รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อยรอบแล้ว

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเลยนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเง
3: ี้
2: ยคร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อเรื่องว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
2: ได้คร
3: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวบูมเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
2: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยครับ
3: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
2: ครับตรงนี้เลย
3: ตรงนี้เหรอ
2: จ๊ะจะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
3: ครับ
2: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
3: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
2: ลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
3: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
2: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
4: บางท
2: ี
4: ก
2: ็
4: ได้มาจากโรงแรม
3: ที่เขาให้น้ำเราเน
2: า
3: ะ
2: ใช่เป็นบริการ
3: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับ
3: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไร
2: เราถอดออกหมดแล้ว
3: ถอดด้วยเหรอครับ
2: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
3: ขอดูช
2: ั้
3: นส
2: ุ
3: ดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
2: ขวดแก้ว
3: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
2: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
3: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
2: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
1: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราแบบวันนี้โควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ยค่ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได้
5: ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
2: ้ครับ
5: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
2: ครับ
5: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
2: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี้ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นฐานที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
5: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาฐานรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
1: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยทำแบบตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อจะใส่อะไ
5: ร
1: เราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
5: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
2: We can save the world together ครับ
5: นี่
2: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
1: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะเป็นสิ่งก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
5: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
2: 2ปี
5: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
2: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก

0: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวนี่ยกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
2: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
2: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
1: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
3: ื่อง
1: ของ
3: เรื่องใช่ใช
1: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามเลยกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
1: ลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างนึงครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, and you can cover your food instead of plastic, and it stays longer and fresher, and it's better for the environment and also better for your health.
1: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet anda long life on this earth so I decided I wanted to try and make it and I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax and

0: And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, mm-hmm. and they're easy to use, mm-hmm. and they are biodegradable as well.
1: Mm-hmm. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
0: Mm-hmm. For example, if you mm-hmm. are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yeah. and you need to protect maybe the smell of your fruit. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool mm-hmm. with all the colors.
1: Yeah. Can you show us what is this covering here?
0: Okay. Do you like watermelon?
1: Yes, my favorite fruit.
0: Oh, Tangmo Chao.
1: Tangmo Chao.
0: There you go.
1: Me.
0: Oh. Would you like some?
1: Can I try this one?
0: Sure.
1: Okay, นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
0: Yes, it's really good for fruit. Mm-hmm. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it dangerous to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพาทะเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช
1: ่ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยเป็นอาหารอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปลงที่เป็นตัวซิกแซกเน
1: า
3: ะเพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยดู ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
3: ถ
1: ู
3: กต้อง
1: คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
3: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะ
1: จ
3: ะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
3: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
3: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
3: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
3: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
3: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
3: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
3: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
3: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
3: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับใหม่ๆทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB wax wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B wax wrap can help our society?
0: I think the B wax wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
0: You know, you can't see it.
1: Yeah.
0: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
0: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yeah. Yes. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
0: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
1: ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
4: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ว
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเออเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

0: ตามอำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอ้างค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไม่แม่จ้า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่หนึ่งต้นค่ะ
1: ค่ะหนึ่งต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้โหหนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: เออนั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆก
1: ัน เออเท่าๆกันไปตะลื่นไปตะลื่น
0: โอ๊ยแม่แม่แม่แม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายหลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: ยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจนจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เจ้าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะอ๋อ
1: ถึงว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ

0: ค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบ
1: หน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะ
0: โอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
2: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
0: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
2: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
0: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลย
1: เอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
2: เอาต้นใหญ่นะคะจะมีเยอะ
0: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
2: ่ใหญ่มาก
0: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเนาะ
2: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
0: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยนะแม่เนา
2: ะ
0: ค่ะแล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีมั้ยนะแม
2: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ออกใบหน่อมันจะมีน้อย
0: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
2: จ้ะใหญ่มาก
0: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่มั้ยคะแม่
2: เจ้าใหญ่อ่ะน่ะใหญ
0: ่โอเคนี
2: ่พอแกงละ
0: พอแกงอะโอ้
2: จนอิดเลย
0: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
2: เป็นสุดสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
0: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
2: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
0: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
2: ต้องฟันออกเลยเนี่ยต้องฟันนะฟันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
0: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช่อ่ะคะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีน่ะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
2: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
2: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
0: ค่ะ
2: หมู
0: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
2: จะเอาตรงนี้ค่ะ
0: เอาเฉพาะข้างล่าง
2: อ
0: ะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
2: ใช่
0: ไ
2: ม่
0: ได
2: ้เพราะว่ากิ่งมัน
0: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
2: เจ้ามะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างน่ะ
0: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได้
2: ใช
0: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
2: เจ้า
0: ต้นมะขามป้อม
2: เจ้า
0: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
2: ัน
0: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
2: วันนี้จะได้กินนี
0: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
2: เป็นคน
0: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
2: จ้า
0: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
2: แล้วก็มี
0: อันนี้เป็นดอกตั้ง
2: ค่ะ
0: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
2: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
0: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน

0: แล้ว
1: แล้วก็หักหักแล้วก็เวียน
0: ประมาณนี้ประมาณข้อนี่
1: ค่ะ
0: หักแล้วก็
1: แล้วเวียน
0: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
0: โอเคเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึ๊กเนี่ยจะผ่าออกนออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: ต้นจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หนอจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะจะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี้พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยแน่ๆวันนี้นะ
1: เพราะว่าดงจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอยู่แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าเราดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างนี่ไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได้
1: แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วก็ครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอดจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึกนี่
2: 2จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขูดเปลือกขาวๆออก
1: พอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ย

0: มาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
2: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
2: ก็อันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
2: ค่ะเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
2: จ้ะจ้ะจ้ะ
0: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
2: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล
1: ้
2: วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
2: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
2: เออมันขาดขิงเนี่ย
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
2: ค่ะ
1: มินตำให้
2: เดี๋ยวชิมนะ
1: ฮะชิมได้เหรอ
2: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
1: ชิมได้เหรอคะ
2: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
2: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่า

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมแค่มะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้ง
1: ๆเขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: ินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได
1: ้
0: รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพอร์จานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างแปลว่าไงจ๊ะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: มุกเตอร์
2: น
1: ี่
2: เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: อารมณ์เป็นสปาเนี่ย
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้ว
1: เ
2: ข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะอมรินทร์ทีวี

0: นี่คือเครื่องฉายรังสีเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมีความแม่นยำและปลอดภัยสูงเครื่องแรกที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เครื่องฉายรังสีเครื่องนี้ยังสามารถให้การฉายรังสีรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่สมัยที่นี่ยังเป็นเพียงสถานรับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรีในสังกัดสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถดูแลรักษาได้อย่างเต็มที่ด้วยทรงเป็นห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาแบบต่อเนื่องพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์และทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการก่อสร้างอาคารกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติครองสิริราชสมบัติ50ปีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50ในปี2538เพื่อให้เป็นศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีก่อนที่จะปรับสถานะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีในปัจจุบันจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสถานพักฟื้นชั่วคราวสำหรับผู้ป่วยรอการตรวจวินิจฉัยและรอรับการรักษาที่ส่งต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีไม่เพียงให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยยังเป็นสถานที่วิจัยโรคมะเร็งเพื่อหาแนวทางการรักษาที่จะได้ผลดีที่สุด
1: ทางโรงพยาบาลนะครับได้ตระหนักอยู่ตลอดมานะครับว่าได้รับความกรุณาจากพระองค์ท่านอย่างสูงยิ่งนะครับทั้งเรื่องของพระราชทานนามของโรงพยาบาลของตึกต่างๆนะครับและพระราชทานเครื่องมือซึ่งพระองค์ก็หวังว่าจะช่วยดูแลพระสงฆ์ในกรของพระองค์ท่านอย่างดีทางเราก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงยิ่งกับโรงพยาบาลมาตลอดครับ
0: ความห่วงใยในเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาลนามัยของพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นเพื่อแผ่ไพศาลมีพระราชปณิธานให้เอาใจใส่รักษาพยาบาลโดยทั่วหน้าเสมอกันรวมถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วยทรงตระหนักถึงปัญหาของพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าไปรับการบำบัดที่โรงพยาบาลสงฆ์ในกรุงเทพจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ50พรรษาในปี2545พร้อมพระราชทานนามว่าโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้การดูแลบำบัดอาพาธฟื้นฟูสมรรถภาพแก่พระภิกษุสามเณรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดซึ่งเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดสร้างสถานที่พำนักพักฟื้นพระสงฆ์อาพาธให้การดูแลก่อนและหลังการรักษาเพื่อพักฟื้นสุขภาพของพระภิกษุสามเณรด้วยการดูแลแบบองค์รวมและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของพระภิกษุสามเณรและประชาชนในด้านการเจริญจิตภาวนาขณะอาพาธและเป็นต้นแบบของการรักษาผู้ป่วยแบบครบวงจรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วย
0: ปัจจุบันหน่วยการแพทย์และสาธารณสุขในพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์ต่างได้พัฒนาความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขและด้านวิชาการในการดูแลสุขภาลนามัยพระสุขนิกรชาวไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานจากพระองค์

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสรรพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนามัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าสนามม้านางเลิ้งนะคะแต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญเรื่องป่าและน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิ้งในอดีตเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย์ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์อันเป็นสัญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต่างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีมีอักษรพระปรมาภิไธยพ.ป.ร.ที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคำจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์จารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า 4,500 ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ
1: ในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงผึ้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์หรือคูณสายรุ้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรมหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและสวนอำนวยความสะดวกมีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
0: เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมาภิไธยที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกคนค่ะนับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ
1: วันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตรลดาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายากเพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืนสวนดุสิตหรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิตเป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติโดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพรมาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยหลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าทรุดโทรมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยบริเวณคลอง6 อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลกไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2571
2: ในส่วนที่1เนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟส1เนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกัน
3: ค่ะ
2: โซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพับลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สำคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลที่10ที่ทรงพระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้ก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสาธารณะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็ของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับแล้วก็ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สำหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เช่นโรงพยาบาลสัตว์คลังอาหารสัตว
3: ์
2: แล้วก็ศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่2เฟสที่1เนี่ย2โซนก็คือเอเชียส่วนโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็น2ช่วง2ช่วงงานครับ
3: ทั้งหมดกี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี
2: ้ในพื้นที่ที่ได้รับพระราชกรุณาที่พระราชทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยนะครับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที
3: ่
2: เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำรังสิตนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ทุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งกวางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยฮะ
3: ค่ะ
2: เรื่องความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง1คลอง2ถึงคลอง16ก็เป็นถนนนี่แหละ เพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำความเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกรนะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนี้แตงโมน
3: ะ
2: ผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำเพราะนั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำรังสิตกลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีปเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไร
3: อ
2: ันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำรังสิตขึ้นมา
3: ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะ
2: ในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คนให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิต ดังนั้นเมื่อสวนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านแห่งการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ 2-3 แห่งที่นี
3: ่
2: เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระราม9พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์ท้องฟ้าจองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีก1แห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ธัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองนี้ทั้งเมืองก็จะครบถ้วนครับ
3: เป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี
2: ่ครับ เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆดังนั้นนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว
3: ์
2: คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนที่นั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ถ้าเห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอนสองมีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้นส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น
3: ๆสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือปิดเขาดินปิดเขาดินอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชาญาณว่าเอาล่ะเขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เถอะอะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของพระราชวิสทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินในพระปรมาภิไธยผืนนี้นะคะ
2: ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกรุณาที่ดินแปลงนี้ให้หนึ่งในนั้นเนี่ยท่านเห็นท่านทรงมีพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให
3: ้
2: สักที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสัตว์ไปเลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะครับจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะนั้นท่านเองก็คงจะมีพระวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะสวนสัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิตจะโตขึ้นและจะอยู่ไปเป็นร้อยปีหลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่
3: สุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามข่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากคนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงค่ะ
2: ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิซูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้งบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทำเป็นมินิซูเพื่อ ให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยน
3: ะ
2: มีคนเข้ามาติดตามเป็นแฟนคลับเราอยู
3: ่
2: ท
3: ุ
2: กวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิซูก็จำเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ 2-3 ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมพระเกียรติเสร็จคิดว่าในประมาณอีกสัก 7-8 เดือนเสร็จเนี่ยก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงาน
3: ะ
2: ครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราทุกแผง
3: ไปเที่ยวที่อื่นก่อน
2: ไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่นี่เราจะได้มาปรับปรุงมาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู
3: ่
2: แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนสัตว์แห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี
3: ้
2: ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมๆกัน
3: ค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะ
2: นั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับ สวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับความเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้าถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าซูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือซูโรจิคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันนะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว
1: นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า 4,854 ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและทรงพร้อมพระราชทานช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
0: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: สุดารัตน์สารโรจิติค่ะชื่อเล่นชื่อดาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ปี4เรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะ

0: ตอนนั้นที่มาทำโครงการสื่อศิลป์รู้จักทางอินเทอร์เน็ตค่ะทางเว็บไซต์มีข่าวอยู่แล้วก็เคยเข้าร่วมโครงการของสื่อศิลป์ปีแรกแม่โขงใส่น้ำแห่งชีวิตค่ะตีความมันแปลว่ายังไงคือแม่โขงเนี่ยมันเป็นแม่น้ำถูกไหมคนเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแม่น้ำก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตก็คือธรรมชาติที่เข้ามาผูกกันแต่ว่าแล้วเราผูกกับแม่น้ำอะไรยังไงบ้างมีความผูกพันยังไงบ้าง
1: คือเข้าใจว่ามิติที่จะเห็นนี่นะครับนอกจากมิติทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาการใช้ชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งถ้าเราจะมองให้มันลึกเข้าไปในงานสารคดีเนี่ยผมเสนอว่าเวลาเราดูแล้วเนี่ยนอกจากเราดูความเป็นไปของแม่น้ำโขงเนี่ยให้เราดูวิธีคิดของคนทำด้วยนะครับเพราะว่าวิธีคิดของคนทำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากวิธีคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นวิธีคิดของคนหนุ่มสาวที่ตอนที่ทำนี้ยังเรียนไม่จบจากมหาวิทยาลัยซะด้วยซ้ำไปนะครับ
0: คือด้วยรูปแบบมันคือสารคดีเราจะไม่ได้แบบพยายามทำให้คนดูรู้สึกหรือว่าแมสเสจที่จะบอกก็คือแกต้องคิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเราควรจะทำให้เขารู้ข้อมูลที่เรารู้ก็เหมือนกับที่การลงพื้นที่ของเราไปรู้เพิ่มเติมว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้นะมากกว่าที่จะบอกว่าเนี่ยแม่คงมีความเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาแม่น้ำไม่ใช่อ่ะมันแค่แบบเฮ้ยมันเป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะมันแค่เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วนะจะมีใครทำอะไรไหม
1: กรณีของการทำสื่อโดยนักศึกษาในกรณีประเด็นแม่น้ำโขงเนี่ยบางทีผมไม่ได้มองถึงปลายทางความสำเร็จมันอยู่ที่ชิ้นงานหรือว่าอยู่ที่ความเป็นชิ้นงานออกมาเป็นงานสารคดีหรือเป็นหนังสักเรื่องที่มีภาพสวยงามนะครับแต่ผมกลับมองว่าประเด็นหลักๆที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเป็นประเด็นแรกเลยก็คือการพาให้เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อเนี่ยเดินเข้าไปใกล้กับปัญหามากกว่าแต่เนี่ยพอการเปิดพื้นที่ตรงนี้เข้ามามันก็เหมือนการเปิดโอกาสให้เขานี่แหละเปิดโอกาสให้เขาพาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่บางทีเขาไม่เคยรู้จักพอเมื่อเขาไม่รู้จักเขาก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเขาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็จะอาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเขาเชื่อมโยงปัญหาจากเมืองนี้เขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เขาได้ไปเห็นใหม
0: ่ที่นั่นมีอะไรบ้างมีคนแก่และเด็กแค่นั้นเลยแล้วก็แบบแม่น้ำคนหาปลาคือมันถามว่ามันมีอะไรพิเศษกว่าที่อื่นไหมทุกที่มันมีเสน่ห์ของมันที่แตกต่างคือแล้วแต่เราลงไปเจอแล้วมันไปได้อะไรมากกว่าคือถามว่าไปเจออ้าวแล้ววัยรุ่นหายไปไหนมันมีแต่คนที่เป็นแบบอายุ40 50ขึ้นแล้วแล้วกับเด็กแบบเด็กเล็กเลยอะไรเงี้ยถามว่าแล้วช่วงวัยกลางคนเนี่ยหายไปไหนมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอ้าวเขาไปไหนกันทำไมถึงไม่มี

0: บางเทือมันจะได้พอได้กินบางเทือก็พอได้ขายเป็นเ
1: ป็นบางหนึ่งบ้านหลังนี้นี่
2: ป้าโซป้าอันนี
3: ้ป้าโซป้าโซป้าโซยี่ปียะ
4: รู้จักบ
3: ่ป้าโซ

0: กินเหมือนกันใส่เวทใส่หม้องถ้าไผหม้องบ่ร้ายก็บ่ได้ไผพ่อได้กินแล้วพ่อก็ได้ขายแล้วพ่อก็ได้กิน
1: การหาปลาถือได้ว่าเป็นกิจวัตรของชาวบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆวันพรานปลาจะออกหาปลาทั้งเช้าและเย็น
0: สนิทปลากระโดดลงไปปลาที่สูญพันธุ์เลยคือมีเขื่อนปลาสมัยก่อนมันมีมีทุกพันธุ์ปลาที่เคยเห็นมาบุเฮ็ดก็มีแล้วหยุดดูมาเหลือ

0: ซ้ำริมริมพวงโค้งซ้ำเอาแห่หน่อยไปตึกไปตึกไปยังได้สบายกูมือในตึกยากก็ปามลดลงลดลงลดลงเป็นยังไปตาเรียนจึงเป็นสาเหตุตัวยังบางคนก็มาจากเพื่อนเนี่ยคนละมาจากคนช็อตแต่หลายอย่างนะ
1: พ่อวัยเล่าให้เราฟังว่าอุปกรณ์หาปลามีไม่มากเท่าทุกวันนี้แต่เนื่องจากปลาที่มีจำนวนลดน้อยลงจึงต้องมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาเสริม
0: อุปกรณ์มาหลายตลอดกูมือมีที่มีอุปกรณ์หลายกว่าปัจจุบันจะมีพวกจิบมาเสริมพวกสดพวกกระจกสดนะมาป้ามันก็เริ่มน้อยลดน้อยลงมาเรื่อยแตกต่างกันแบบว่ากูห้ากับบ่ได้บางมือไปห้ากับบ่ได้จมโอ้ไม่มีเงินค่าน้ำมันเลย
2: เรือเครื่องประมาณอายุพ่อ17ปีนี่เรือเครื่อง
0: ตอนอายุน่าอายุตอนนั้นประมาณเด็กหน่อยประมาณเจ็ดขวบประมาณ7ขวบ8ขวบไปกับพ่อไปกับลุงไปใส่เบ็ดที่ว่าไปใส่เบ็ดกำคองใส่เบ็ดปนูปนยังอันเนี้ยเสียแล้วใส่ไปบัดนี้ได้ยินนี่พวกเกียร์ทางมาพวกเกียร์ทางได้ยินแต่เสียงรถปังปื้นมาผู้ใหญ่ก็อยากเข็นรถนอนรถพวกรถเกียร์รถนั่งมานะก็พากันปูปลาเข้าไปเลยปูปลาไปหลัดเดินวงดูถ้าว่าตอนนี้ก็คือว่าอยู่บันดินก็ไปทาอยู่นะทาบนรถเห็นรถมาดีใจแล้วพอเอิญไม่ย่ามเบ็ดก็ไปอยากไปก็ว่าอยากเบิ่งบ่เคยเห็นรถนะ
3: ก็มีนัดมึงลาต่างกูเลยไอ้ด่าทางฉันมาเดินนึงปุ้นมึงก็เอานี่เลยกระดับไปเลย
1: ถนนไม่เป็นเพียงแต่สะพานเชื่อมชาวบ้านตามุยกับสังคมภายนอกเท่านั้นแต่ยังนำพาเอาวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆจนนำไปสู่การเข้าเมืองของคนในหมู่บ้าน
0: เดี๋ยวนี้หันสิไปหาผู้บ่าวหาผู้สาวกับหาหยังก็เข้าเขากรุงเทพเบิดก็ว่าถนนทางมหอนผมจะเดินมหอนเข้าก็แยกไปนะเมื่อก่อนมึงมียังเลยมันก็ต้องอยู่ในบ้านเมื่อย่างไปหาเฮ็ดหายเฮ็ดหน้ากลับก็มานอนมันต่างกันครับ
2: บ้านนี้พ่อลูกโตขึ้นมากดูไปว่าอยากมีกรุงเทพว่าใครล่ะสิเลี้ยงกล้วยบ่เลี้ยงได้ก็ที่นี่กรุงเทพไปกับบุเรียงเนี่ยห่วยก็มีโอกาสพอก็มีโอกาสเบิดแล้วหาเลยส่วนกับยายจ้ะยังไงว่าแต่นั้นที่มีความสุขก็จ้ะขายเลยโดนแล้วขาย
0: อยู่บ้านนี่ฮะพ่อแม่ด่าหรือว่าหายหรือว่ายังก็ตามแต่เพิ่นก็ให้ดีนะเขาก็บ่ซื้อบ้านก็บ่ได้เซาหั่นนะมันจะพี่น้องยากไปพี่น้องอื่นกินหยังยังตามสบายแต่ว่าบางคนก็ว่าม่วนทุกเถียม่วน

0: ้ยลูกพ้องไหนแรงมาเลยเว้ย
1: หลังจากทำงานเป็นลูกจ้างดิ้นรนอยู่10ปีในเมืองใหญ่พี่กึ้นทองใบป้องพิมพ์ตัดสินใจกลับบ้านใช้ชีวิตตามวิถีเดิมของบรรพบุรุษไม่เพียงแต่การหาปลาเท่านั้นพี่กึ้นยังเป็นพ่อค้ารับซื้อปลาจากคนในหมู่บ้านแล้วนำไปขายต่อรวมถึงทำงานในสวนลำไยและงานรับจ้างทั่วไป

ันยังเกินยังหน่อยมีรถแมคโครมียังถ้าเหรียญคือว่าเหรียญมันอุปกรณ์ของขุนบาทน้ำมันชื่อของอีบาอีบาที่เป็นลูกกลมๆแล้วสิมีไอ้นั่นลูกกลมๆแบบว่ามันลอยน้ำมาแบบว่าพอเห็นพอเก็บมาเก็บมาให้ลูกเหรียญเมื่อขายคือโบลิ่งเสร็จนะแต่ว่าลูกมันแปรๆเลยขายแต่ว่าชั่วหมดเอานะแต่ว่าตอนนี้มันบ่มีแล้วเด็กน้อยมันเล่นบ่เป็นเห็นยังก็บ่เป็น

0: เล่นอะไรเล่นโทรศัพท
1: ์เล่นเกม
0: เกมฮะต้นอ่ะ
1: เกม
0: ต้นเล่นเกมอะไร
1: Angry Birds
0: ฮะ
1: Angry Birds
0: Angry Birds คนเดียวเล่นอะไรบ้าง
1: เตะฟุตบอลค่ะ
0: เตะบอลมีเกมเตะบอลด้วย
1: ค่ะ
0: เล่นเกมอะไรอ่ะ
1: เกมงู
0: เกมงูสนุกกับเกมงู

0: ขื่อนสามารถกักเก็บน้ำให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้งขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและยังทำให้เมืองใหญ่มีแสงสว่างแต่ผลกระทบกลับตกอยู่ที่คนริมน้ำ
1: วันหินพบมันหินพบมันนี่นายปลูกแล้วก็บริกินน้ำท่วมเมล็ดพันธุ์ปลูกก็เมื่อแล้วเจ็บจังไรแต่ว่าเสียหายไปหลายเถียวก็บ่มีเมล็ดพันธุ์ปลูกก็บริกินมันมันบ่คือสมัยเก่าสมัยธรรมชาตินี่มันสมัยคือตื่นลงมันเพราะอะไรเพราะเขื่อน
0: เมล็ดพันธุ์ที่ปลิวไปกับสายน้ำก็ไม่ต่างอะไรไปจากชีวิตของคนที่นี่ที่ถูกพัดไปตามกระแสของการพัฒนาโดยไม่รู้ว่ากระแสน้ำนั้นจะพัดพาไปในทางไหนจะได้หยั่งรากลงดินหรือปลิวหายไปกับสายน้ำ
2: แต่ว่าชอบมาต่อถ้า3คนนี่ใครเคยไปกรุงเทพบ้างเอ้า2คนเคยไปไปทำอะไร
3: ไปประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อน
2: ไม่สร้างเขื่อนเขื่อนที่ไหนเขาจะสร้าง
3: อยู่บ้านกลุ่ม
2: บ้านกลุ่มบ้านกลุ่มอยู่ทางไหนทำไมแม่เขาสร้าง
3: มันตันน้ำตาจะไม่ตาจะหมดไป
4: หาซีฟหาซีฟในใจก็อยากเข้าไปหรอกแต่ว่ามันสีพื้นสีพื้นก็พยายามเข้าพื้นไปบ่ได้ก็ว่าเขาอยากไปถ้าพ่อแม่บอกก็บอกบ่ฟังถ้าคนอยากไป
5: มันก็คือพอก็แกงไปเนี่ยคืออยากให้มีลูกให้เฒ่าลูกหลานเบิ่งแง่งนะหากินหาจางสู่กินแต่ว่ามันก็หามแยกเขาบ่ได้มันสิหามแยกเขาเฮาบ่ได้กูมือเขาก็เฮอความพัฒนาความเศรษฐกิจมันดังนั้นมันบีบบังคับท้ายมันก็ไปตามระบบของเขาหมดนะ
2: เนี่ยเพชรโตขึ้นอยากไปไหม
3: อยาก
2: ตอนโตนะ
3: ค่ะ
2: ไปทำอะไรอยาก
3: ทำงาน
2: ทำไมถึงอยากไปทำที่กรุงเทพอ่ะ
3: ก็อยู่ที่บ้านไม่มีงานทำ
6: คือยุคสมัยนี้ต้องบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะเนาะเพราะว่ามนุษย์ใช้ทรัพยากรมันมากอะเนาะมากเพื่อที่จะมาตอบสนองกระแสการบริโภคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ไหนที่มันมีวัฒนมันที่ไหนที่มันมีทรัพยากรที่มันอุดมสมบูรณ์เมื่อมนุษย์ไปถึงมันเลี่ยงไม่ได้ที่มันจะเกิดสงครามคือทุกวันนี้มันก็เป็นสงครามการแย่งน้ำจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับสงครามการแย่งชิงความอุดมสมบูรณ์คราวนี้มันก็เหมือนกับมือใครยาวสาวได้สาวเอาเนาะระบบปลาใหญ่กินปลาเล็กประเทศใหญ่ๆที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านถ้าตัวเองมีศักยภาพความสามารถทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนก็ต่างก็แสวงหาประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้มากในขณะที่ประเทศเล็กๆที่ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรนะครับพอถึงแบบนั้นแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ปลายน้ำเนาะ
7: เราคือพอถามว่าเจอคำตอบไหมว่าสายน้ำเปลี่ยนหรือคนเปลี่ยนเนี่ยมันจะตอบไม่ได้ชัดๆว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพราะคนนะเพราะคนเข้ามาหรือว่ามันเปลี่ยนเพราะน้ำนะคือเราไม่สามารถบอกอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกเราไม่สามารถตัดสินได้จริงๆหรอกเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันคือการแปรสภาพจากสิ่งแวดล้อมจากคนจากหลายๆปัจจัยที่มันพร้อมๆกันหรือว่าเกี่ยวเนื่องกันอ่ะมันโยงถึงกันคนเปลี่ยนคือวิธีคิดคนเปลี่ยนอ่ะการหาปลามันก็เปลี่ยนแล้วการหาปลาเปลี่ยนสายน้ำเปลี่ยนไหมต้องเปลี่ยนเพราะปลามันหาย ามันหายไปไหนคนเปลี่ยนเครื่องมือใช้ปลามันก็จับได้เยอะขึ้นแล้วปลาในแม่น้ำก็ลดลงปลาในแม่น้ำลดลงส่งผลอะไรกับแม่น้ำแม่น้ำเป็นยังไงคนสร้างเขื่อนอะไรเงี้ยค่ะ
6: พอมันเกิดผลกระทบแบบนี้แน่นอนพอมือขยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็เข้าไปทำลายวิถีชีวิตที่มันอยู่มาเป็นพันๆปีนะครับบางทีคำว่าเข้าไปทำลายนี่มันอาจจะบอกว่ามันเข้าไปทำลายในทุกมิติก็ว่าได้นะคือเข้าไปทำลายตั้งแต่เผ่าพันธุ์เล็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่โดยที่อยู่มาตั้งนานเนี่ยอาจจะไม่เคยได้รับผลกระทบอะไรมาแต่พอมาวันดีคืนดีเนี่ยอยู่มาสายน้ำที่เคยเป็นที่ทำมาหากินของเขาเป็นที่ใช้ชีวิตเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งอยู่ๆมันก็หายไปหรือบางทีอยู่ๆมันก็อาจจะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่ทำกินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ๆแทบจะเรียกว่ามันเป็นการช็อกทางวัฒนธรรมก็ได้นะพอมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับแล้วไหนจะ

เรื่องของการทำมาหากินการเพาะปลูกการอะไรพวกนั้นอีกใช่ไหมอยู่มาวันหนึ่งเราเคยคนตามสองฝากฝั่งเคยใช้ชีวิตที่มันขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศแต่พอมาวันหนึ่งการแย่งชิงทรัพยากรมันเกิดขึ้นมีการสร้างเขื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยหาอยู่หากินง่ายมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกอย่างอย่างนี้นะครับนึกถึงบอกว่าพอเศรษฐกิจมันเปลี่ยนพอเรื่องของสงครามการแย่งชิงวัฒนธรรมมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่สุดแล้วเนี่ยผลกระทบที่มันลงมามันก็ลงมาสู่คนเล็กคนน้อยนี่แหละลงมาตั้งแต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถไปสู้รบปรบมือได้กับประเทศใหญ่ๆพอจากประเทศเล็กๆก็ลงมาสู่หมู่บ้านเล็กๆมาสู่คนเล็กๆหน่อยคนกลุ่มนี้ก็จะสูญหายไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่

ที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรไหมเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันเลยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

พระอัจฉริยภาพการมุ่งพระทัยใสในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากความตอนหนึ่งในกลอนเพลงยาวสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยหมื่นพรหมสมพัสสอนหรือนายมีมหาดเล็กในรัชกาลได้บรรยายถึงพระราชหฤทัยทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาในพระองค์ทูลเรื่องอื่นมิได้ชื่นเหมือนเรื่องวัดเวียนแต่ตรัสถามไถ่ให้ใฝ่ฝันถึงวัดนั้นวัดนี้เป็นนิรันดร์ถึงเรื่องปั้นเขียนถากสลักกลึงพระองค์ทรงสร้างถาวรวัตถุไว้ให้เป็นมรดกสยามมากมายมหาศาลทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆไว้ถึง73วัดวัดที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่จำนวน3วัดคือวัดเทพธิดารามวัดราชนัดดารามวัดเฉลิมพระเกียรติวัดที่ทรงปฏิสังขรณ์เสมือนสร้างขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดราชโอรสารามวัดประจำรัชกาลในพระองค์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมอัยการธิราชวัดสุทัศน์เทวรารามวัดสะเกดวัดยานวาล้วนมีโบราณวัตถุที่งดงามแสดงเอกลักษณ์ของพระอารามนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ทรงสร้างคำ

พีต่างๆทดแทนที่สูญหายด้วยภัยสงครามเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2385ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเถระผู้ใหญ่ไปสืบพระพุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาอัญเชิญพระคัมภีร์ปิฎกมาคัดลอกในสยามให้ครบทั้ง40คัมภีร์ใช้เวลาคัดลอก1ปีจึงอัญเชิญกลับด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในพระอารามมีการสอบพระบาลีสนามหลวงอย่างเคร่งครัดดังเมื่อพุทธศักราช2384ทรงมีพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงฟังแปลพระไตรปิฎกเป็นเวลาติดต่อกันถึง25วันทรงเห็นว่ายังไม่มีพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกถึงขั้นปริญญาเอกโทตรีทรงห่วงใยว่าพระพุทธศาสนาจะเศร้าหมองขาดการสืบทอดจึงทรงอาราธนาพระราชาคณะทั้งปวงว่ากระทำซึ่งพระพุทธศาสนาให้เหมือนสระโบกขรณีมีดอกปฐุมชาติเกิดคอยกันเป็นชั้นชั้นชั้นที่มีดอกอันบานแก่และชั้นมีดอกอันแก่พึงจะบานพึงจะแย้มกลีบและเกสรที่มีดอกอ่อนพึงจะผุดพระพุทธศาสนาถ้ารุ่งเรืองไปด้วยพระภิกษุสามเณรที่รู้พระไตรปิฎกเป็นชั้นชั้นแบบนี้แล้วอันว่ากลีบสุคันธรสคือคุณธรรมก็จะฟุ้งขจรตลบไปในที่ทวนลมและตามลมคณะสงฆ์ทั้งปวงต่างสนองพระราชประสงค์จนมีพระภิกษุสามเณรที่รู้ปริญญาในปีถัดมาถึง66รูปที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระทรงตั้งพระธรรมยุทธกติกานิกายเพื่อปรับปรุงวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้เคร่งครัดพระองค์ทรงส่งเสริมและอาราธนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณเถระขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารจนตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งในด้านถาวรวัตถุส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาล้วนได้สร้างให้แผ่นดินสยามเป็นแผ่นดินของชาวพุทธที่รุ่งเรืองมั่นคงตราบจนถึงทุกวันนี้

พระราชยานทัตในการพัฒนาชาวสยามด้วยธรรมจริยาและวิชาการพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อปวงประชาอาณาราษฎรอย่างสูงยิ่งจะเห็นได้จากความตั้งพระราชหฤทัยในการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยศีลธรรมจรรยาและความรู้ทางวิชาการดังเช่นโครงจินดามณีปฐมกอกาปฐมมาลาหนังสือสามเล่มที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์นอกจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงทานเพื่อพระราชทานเลี้ยงอาหารเด็กแล้วยังทรงโปรดอารัธนาพระสงฆ์มาสอนหนังสือเด็กที่โรงทานอีกด้วยซึ่งเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกของสยามประเทศยิ่งพูนเพิ่มก็ยิ่งเติมพระกุศลบำเพ็ญผลมิได้ขาดในศาส

ศาสนาไม่เสื่อมสูญพูนพระราชศรัทธาดังมหาเวสสันดรไม่ร้อนรนพระวิชาญาณอันเฉียบแหลมในพระองค์อีกประการหนึ่งคือการสั่งสอนธรรมจริยาสยามด้วยวรรณคดีทางพระพุทธศาสนามีการจัดทำวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาสำคัญหลายเล่มเช่นปัญญาสชาดกและมิรินทปัญหาเป็นต้นมีการแปลบทสวดและหนังสือจากภาษามคธเป็นภาษาไทยทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีในราชสำนักคัดลอกบทสวดออกแจกจ่ายเผยแพร่นับเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของราษฎรและส่งเสริมการเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับสตรีพระราชดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบำรุงด้านศีลธรรมจรรยาเห็นได้ชัดจากวัดยานนาวาซึ่งเป็นวัดโบราณเดิมชื่อวัดข้อควายเมื่อทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงเพื่อเป็นคติแสดงถึงการบำเพ็ญพระบารมีธรรมในพระเวสสันดรชาดกที่อุปมาสำเภาเป็นยานนำสรรพสัตว์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นหลักฐานการสอนให้ผู้คนรู้จักเรือสำเภาซึ่งครั้งหนึ่งเป็นเรือสำคัญในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในการค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนำรายได้สู่แผ่นดินพร้อมกันนี้ได้พระราชทานนามพระอารามใหม่ว่าวัดยานนาวาจารึกองค์ความรู้ที่วัดราชโอรสารามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่แสดงความเอาพระราชหฤทัยที่จะให้วัดเป็นอาสมศึกษาที่เปิดกว้างให้ราษฎรนับว่าเป็นสุดยอดแห่งอาสมทางปัญญาที่พระราชทานไว้คือจากสรรพวิชาความรู้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามนี้ใหม่เกือบทั้งหลังถือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นานถึง16ปี7เดือนนับแต่พุทธศักราช2375จารึกที่วัดโพนี้แบ่งออกเป็นหมวดคือหมวดเวชศาสตร์ได้แก่ความรู้ด้านการแพทย์และยาแผนโบราณตำราการนวดต่างๆและอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดวรรณคดีคำสอนตำราพิชัยสงครามความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยจารึกสรรพวิชาเหล่านี้ลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ที่ผนังพระวิหารพระระเบียงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเล่าเรียนศึกษาได้ตามอัธยาศัยทรงโปรดให้ปั้นหล่อฤาษีดัดตนเป็นการสอนเรื่องกายภาพบำบัดพร้อมทั้งมีการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆให้ศึกษาควบคู่กับตำราสมุนไพรไทยจารึกสรรพวิชาที่วัดโพนี้เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของชาติในปีพุทธศักราช2551องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทุกวันนี้ยามใดที่ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาศึกษาหาความรู้จากอาสมแห่งปัญญาที่วัดโพนี้ย่อมเป็นเครื่องย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณค่าแห่งพระราชมรดกด้านการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ให้แก่ชาวไทยและชาวโลกพระปรีชาญาณอันประเสริฐนี้ทำให้คนไทยรุ่นต่อมาซาบซึ้งและภาคภูมิใจในพระคุณอันประเสริฐที่ทรงสร้างไว้ให้สยามปรากฏเกียรติยศ
แก่นานาอารยประเทศสืบต่อ

สถาปัตยกรรมในรัชสมัยภาพพระปรางวัดอรุณราชวรารามตั้งสูงตระหง่านงดงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นภาพสัญลักษณ์แผ่นดินสยามที่รู้จักกันมากว่า100ปีโดยเฉพาะความเด่นสง่าของพระปรางองค์ประธานหลักซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสริมจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลนภาลัยสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้เริ่มไว้คือจากเดิมสูง8วาให้สูงถึง35วาหรือประมาณ66เมตรที่น่าอัศจรรย์ยิ่งคือองค์พระปรางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตลิ่งเพียงประมาณ90เมตรอีกทั้งมีขนาดสูงใหญ่มีปริมาตรทึบน้ำหนักมากตั้งบนพื้นที่ท้องคุ้งน้ำแต่องค์พระปรางมีความมั่นคงแข็งแกร่งเป็นสีสง่าของแผ่นดินมาโดยตลอดพระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีลักษณะงานย่อมุมเลื่อมสลับที่เรียกกันว่าย่อมุมไม้12นั้นได้ทำอย่างประณีตซ้อนสลับจนทำให้องค์พระปรางไม่เป็นเหลี่ยมคมแต่กลับมีมิติที่เน้นให้ดูงามเด่นและสูงสง่าวิจิตรงดงามอย่างน่าอัศจรรย์นอกเหนือจากพระปรางวัดอรุณราชวรารามแล้วความเปลี่ยนแปลงด้านสถาปัตยกรรมหลายประการได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ยกตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดคืองานสถาปัตยกรรมของวัดวาอารามทั้งหลายเห็นได้จากพระอุโบสถพระวิหารพระเจดีย์พระปรางซุ้มประตูที่มีเอกลักษณ์เป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมดังเช่นรูปแบบโครงสร้างอาคารทรงโปรดให้เปลี่ยนเป็นงานปั้นแทนงานไม้เพื่อให้ทนทานดูแลซ่อมแซมได้ง่ายแต่แสดงให้เห็นถึงความโอ้อาแข็งแกร่งสง่างามเสาระเบียงสูงใหญ่รับหลังคาไม่มีระเบียงหัวเสาอาคารตั้งบนฐานสูง3ชั้นขั้นบันไดสูงด้านการตกแต่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผสมผสานวัสดุการตกแต่งแบบจีนเช่นกระเบื้องเคลือบเข้ากับสถาปัตยกรรมไทยได้อย่างงดงามเกิดงานศิลปกรรมที่เรียกว่าปูนปั้นประดับเครื่องกระเบื้องเคลือบมีการลดรูปแบบงานไม้ช่อฟ้าใบระกาหางหงลงเปลี่ยนเป็นตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องกระเบื้องหลากสีอย่างประณีตวิจิตรงดงามที่หน้าบันดังที่เห็นได้จากหน้าบันพระอารามต่างๆรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่งดงามที่สุดที่มีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นคือทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปแบบมงกุฎกษัตริย์มาขยายแบบเป็นทรงของส่วนยอดอาคารเปรียบเรือนยอดทรงมงกุฎนี้ว่ากุฎาคารเรือนยอดลักษณะนี้ปรากฏให้เห็นหลายแห่งเช่นซุ้มประตูวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซุ้มจตุรมุขวัดอรุณราชวรารามและที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ที่ถือกันว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสมบูรณ์สวยงามคือซุ้มยอดมงกุฎของพระสเวทกุฎาคารวิหารยอดอาคารหลังนี้เป็นที่รู้จักกันหลายชื่อวิหารยอดหรือวิหารขาวทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สวยงามคงทนสืบทอดมาเป็นพระราชมรดกสถาปัตยกรรมไทยที่ล้ำค่าที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสร้างสืบไว้แก่ประเทศชาติและอาณาราษฎรไปชั่วกาลนาน

รัชสมัยของความรุ่งเรืองแห่งศิลปกรรมประติมากรรมรูปยักษ์ทวารบาลประดับลายเบญจลงทรงเครื่องที่วัดอรุณราชวรารามรูปหล่อที่มีรูปลักษณ์ดัดแปลงมาจากรูปสัตว์ตามคตินิยมไทยนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของประติมากรรมไทยศิลปะแห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งด้านความคิดและรูปแบบอันงดงามงานประติมากรรมที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสรรค์อีกมากมายในรัชสมัยดังเช่นงานปั้นหล่อรูปภาพพรรณนาพุทธประวัติงานประติมากรรมภาพเปรียบบุคคลในพุทธประวัติที่มีรูปหล่อภิกษุณีจำนวน52รูปแสดงอิริยาบถต่างๆงานแกะสลักหินทรายเป็นตัวละครไทยที่สำคัญยิ่งคือการสร้างพระพุทธปฏิมาประธานในพระอุโบสถและพระวิหารที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามหลวงดังเช่นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระประธานพระอุโบสถวัดสุทธเทวรารามพระพุทธมหาโลกาภินันท์พระประธานพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติส่วนที่ประดิษฐานอยู่ในพระอารามที่ประชาชนร่วมสร้างเช่นพระพุทธปฏิมาประธานวัดเครือวันพระพุทธปฏิมาประธาน28พระองค์ในพระอุโบสถวัดอัปสรสวรรค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิที่วัดสุวรรณารามเป็นส่วนหนึ่งของพระราชดำริในการจัดโลงสร้างงานจิตรกรรมให้เป็นทั้งการเจริญพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูพัฒนาศิลปกรรมแขนงนี้ให้เจริญรุ่งเรืองงานจิตรกรรมในรัชสมัยของพระองค์มีทั้งที่เป็นการลงลายประดับฝาผนังและเสาพระอุโบสถตามคตินิยมไทยประเพณีและที่ทรงริเริ่มจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ที่งดงามแปลกตาคือการเขียนรูปวาดเล่าเรื่องต่างๆโดยเฉพาะจิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องไตรภูมิตามผนังพระอารามยิ่งกว่านั้นในช่วงรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่งานประณีตศิลป์หลายแขนงได้รับการทำนุบำรุงและรังสรรค์ขึ้นใหม่ตามพระราชนิยมจนมีความรุ่งเรืองถึงขีดสุดที่ยอมรับว่าโดดเด่นคืองานประดับมุกทรงโปรดให้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เป็นการประดับเป็นรูปภาพเล่าเรื่องแทนการประดับเป็นลวดลายแบบเดิมงานประดับมุกที่เป็นวิจิตรศิลป์ชิ้นเอกเช่นบานประตูมุกเล่าเรื่องรามเกียรติ์สี่คู่ประจำประตูพระอุโบสถและการประดับมุกเป็นภาพมงคลสูตร108ที่พื้นฝ่าพระบาทพระพุทธสายาตในพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนอกจากนี้ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมประเภทงานประดับกระเบื้องสีงานประดับเครื่องกระเบื้องถ้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งล้วนทรงมีพระราชดำริเพิ่มเติมให้เกิดกลวิธีที่ละเอียดประณีตและสวย

งามยิ่งด้วยพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัยประกอบกับพระราชนิยมในงานช่างศิลปกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงรุ่งเรืองงดงามเป็นเกียรติยศศรีสง่าแห่งแผ่นดินสืบมาจนถึงทุกวันนี้

0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชเมื่อปลายปีพุทธศักราช2559ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะองคมนตรีชุดใหม่เพื่อเสนองานต่างพระเนตรพระกันประชาชนของพระองค์ได้เห็นองคมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อสนองงานในพระราชดำริรวมทั้งเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประสบกับภัยพิบัติพระองค์จะทรงติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาทรงอยากให้ความช่วยเหลือไปถึงตัวประชาชนให้ไวที่สุดไม่ว่าหนทางจะยากลำบากและห่างไกลสักเพียงใด
1: ปี60ทางรัฐบาลก็ตั้งกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีสายรับสั่งกับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นฮะท่านพลเอกประยุทธ์ว่าจะขออนุญาตให้องค์มนตรีทางราชสำนักคือก็หมายถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหารัฐบาลจะอนุญาตไหมพงษ์ยังรับสั่งอยู่ว่าท่านองค์มนตรีเราใช้ขีดความสามารถไปแนะนำอย่าไปก้าวก่ายหรือสั่งการเขาก็ไปขอบคุณข้าราชการเขาด้วยให้กำลังใจนำความสิ่งของพระทัยขององค์ท่านให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในการทำงานของเขาทุกครั้งที่ไป
0: หลังจากนั้นองคมนตรีทุกท่านจะแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบดูแลเป็นรายจังหวัดในเรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยภัยหนาวหรืออัคคีภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นถึงมือประชาชนอย่างเร็วสุด
1: ทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงติดตามทุกๆสถานการณ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างภายหนาวเนี่ยพงรับสั่งเลยว่าไม่ต้องรอให้เขาหนาวจัดเอาประสานหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ให้ชัดว่าตรงไหนที่เป็นหนาวซ้ำซากควรจะเร่งรัดอัญเชิญสิ่งของพระทานอย่าปล่อยให้เขาหนาว
0: มนตรีไม่ได้มีเพียงการลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านำข้าวปลาอาหารไปให้ถึงมือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนในยามที่เกิดภัยพิบัติเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย
1: คราวหนึ่งมีการทรงทอดพระเนตรข่าวพระสำนักให้ประชาชนมาสู่หอบชุมอำเภอบ้างอะไรบ้างส่งรับสั่งพันท่านราชเลขาว่าแล้วบนดอยบนเขาไปกันหรือเปล่าพวกรับสั่งว่าให้ไปให้ได้ก็ส่งรับสั่งว่าเวลาองค์ตีไปไหนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองในพื้นที่นั้นเขาก็จะไปด้วยบางทีชาวบ้านเขาอยู่ห่างไกลเขาจะได้พบผู้หลักผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรก็จะได้คุยกันไปดูการเป็นอยู่ภาพรวมๆของเขาไปด้วยไหนๆไปแล้วนี่คือแสรับสั่งชัดเจนมากให้พวกเราทำอย่างนี้ผู้บำราชูบายที่ให้ถึงที่ไกลแค่ไหนให้ไปมันสื่อถึงความห่วงใยของพี่น้องราษฎรแล้วทุกตอนก็ออกมาถึงพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวด้วยแววตาด้วยสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราผ่านไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

0: ัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้นำเสนอให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือในหลายภาคส่วนทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครและบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนค่ะและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างมากของโครงการนี้ก็คือบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดที่ได้มอบลูกพันธุ์ปลานิลมาเข้าร่วมในโครงการพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทลงพื้นที่จริงถ่ายทอดความรู้พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรด้วยค่ะเริ่มต้นนี้นะคะเราจะไปทำความรู้จักกับบริษัทมานิจเจเนติกส์จำกัดกันก่อนค่ะว่ามาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ทางโครงการวิจัยเนี่ยก็ได้มีความร่วมมือกับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็บริษัทมานิจฟาร์มเป็นบริษัทผลิตลูกพันธุ์ปลานะครับอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้บริหารของบริษัทมานิจฟาร์มแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับบริหารหลายท่านก็จบจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความคุ้นเคยสนิทสนมกันดีนะครับเผอิญว่าบริษัทมานิจฟาร์มได้มีโครงการวิจัยร่วมมือกันกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องของปลาวัคซีนเราก็เห็นเป็นโอกาสอันดีประกอบกับเกษตรกรหลังจากเราลงพื้นที่สอบถามปัญหาก็ค้นพบว่าเขาเคยใช้ปลาวัคซีนแล้วได้ผลดีแต่มันไม่มีความต่อเนื่องประกอบกันพอดีเป๊ะเลยก็คือเกษตรกรก็มีความต้องการปลาวัคซีนบริษัทมานิจฟาร์มก็มีปลาวัคซีนทางผมในฐานะผู้ดำเนินโครงการเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามจับคู่ซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นบริษัทมานิจฟาร์มเกษตรแล้วก็เกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ครบองค์ประกอบนะครับของผู้ผลิตเทคโนโลยีผู้จะใช้เทคโนโลยีและส่วนกลางหรือตัวกลางประสานก็คือผมในการจะนำเทคโนโลยีที่มีอยู่กระจายให้กับเกษตรกรนะครับและเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทมานิจฟาร์มจึงมีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็น เหมือนกับผู้ถ่ายทอดคิดค้นผลิตเทคโนโลยีปลาวัคซีนในโครงการนี้ทางบริษัทมานิจฟาร์มเองเนี่ยก็ให้ความอนุเคราะห์ในการส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้บริหารมาให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการลงปลาวัคซีนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนกระทั่งถึงขนาดว่าจัดส่งปลามาหาเกษตรกรจากเพชรบุรีมาถึงนครพนมนะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโครงการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งผลที่ได้ในโครงการก็ได้รับการแชร์กันนะครับทางบริษัทมานิจฟาร์มก็ได้รับผลจากที่เรามาทดลองส่วนเราก็ได้เห็นผลประสิทธิภาพของปลาวัคซีนนะครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเกษตรกรกับบริษัทมานิจฟาร์มกับมอเกษตรยังทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองบริษัทมานิจฟาร์มทำในเรื่องของการผลิตลูกพันธุ์คุณภาพสูงมีคุณภาพมีสุขภาพที่แข็งแรงเกษตรกรทำหน้าที่ในการผลิตอาหารหรือสัตว์น้ำคุณภาพสูงส่วนมอเกษตรทำหน้าที่เป็นคนรับโจทย์วิจัยที่เกิดขึ้นและเอามาปรับปรุงทำในเรื่องของงานวิจัยและเป็นคนออกติดตามเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้วเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงให้กับบริษัทมานิจให้กับเกษตรกรรวมถึงนิสิตของเราเองด้วยเมื่อโครงการสิ้นสุดต้องยอมรับว่าเมื่อโครงการสิ้นสุดงบประมาณหมดลงเนี่ยความร่วมมือมันจะเกิดขึ้นยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจากการค้าขายมันก็ต้องพูดให้ยั่งยืนอย่างนั้นมันก็ต้องมีการค้าขายเกิดมีผลกำไรเกิดขึ้นทั้งเกษตรกรและก็ทางบริษัทส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสวงหาผลกำไรเราแสวงหาข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอิญว่าโชคดีว่าอยู่ใกล้ด้วยเราก็สามารถเก็บข้อมูลได้เรื่อยๆแต่ในอนาคตบริษัทมานิจฟาร์มกับเกษตรกรเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์กันโดยตรงในเรื่องของการซื้อลูกพันธุ์วัคซีนไม่วัคซีนแต่เราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายในเรื่องของการติดตามข้อมูลการค้นหาโจทย์วิจัยการออกแบบการทดลองให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการฝึกนิสิตคณะประมงรุ่นใหม่ ไปในตัวในการทำงานจริงระหว่างเกษตรกรบริษัทเอกชนและหน่วยงานบริการการศึกษา

ก็บริษัทมานิจเจเนติกส์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในหนึ่งในกลุ่มบริษัทของมานิจกรุ๊ปนะครับซึ่งมานิจกรุ๊ปเนี่ยก็เป็นบริษัทธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยมามากกว่า50ปีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราในบริษัทกำลังโฟกัสอยู่เนี่ยก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับทั้งกุ้งนะครับทั้งปลานิลโดยเฉพาะปลานิลเนี่ยเราทำตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้ใช้ลูกพันธุ์เราเนี่ยทั่วประเทศรวมถึงการส่งออกด้วยความร่วมมือของตัวบริษัทเองนะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2559นะครับคือเรามีการเซ็น MOU ร่วมกันนะครับเพื่อมีการพัฒนาทางวิชาการนะครับใช้เราสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้

การพัฒนานะครับการเลี้ยงปลานิลโดยที่ใช้วัคซีนจะเป็นยังไงบ้างประสิทธิภาพดีขึ้นยังไงก็เป็นที่มาที่ไปว่าทางบริษัทเรามีวัคซีนที่นําเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากประเทศฝรั่งเศสเราก็ยินดีที่อาจารย์มาทดสอบทดลองว่าลองเปรียบเทียบดูว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับได้ผลอย่างไรในฤดูกาลที่แตกต่างกันตลอดทั้งปีด้วยนะครับจริงๆปลานิลเนี่ยเป็นสัตว์น้ําที่มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่มีมูลค่าแล้วก็มีปริมาณสูงที่สุดในน้ําจืดนะครับสูงที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอธิบายโดยตรงก็คือว่ามีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับปลานิลเป็นจํานวนมากมากที่สุดแล้วนะครับทีนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับคุณภาพน้ำที่มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเกษตรกรที่ทำยังไงให้เกษตรกรยังสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเนี้ยผ่านฤดูกาลต่างๆนะครับรวมถึงได้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิมหรือว่าดีอย่างน้อยดีเหมือนเดิมได้ยังไงนะครับเพราะนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาที่ทำให้สัตว์น้ำเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับโดยที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเดิมนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นทางออกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราในฐานะคนเลี้ยงปลาและผมคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นก็คือผมอยากเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปใช้นะครับและยกระดับนะครับผลลัพธ์ของการเลี้ยงเกษตรกรให้ดีขึ้น

ก็เริ่มแรกก็ทำปลานิลอยู่แล้วครับเลี้ยงปลานิลเลี้ยงปลาปลานิลครับผมก็เลี้ยงมาก่อนโควิดช่วงที่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็รายได้โอเคครับพอได้พอเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรได้นะครับโควิดนี้จะการปลายทางด้านการตลาดก็จะออกไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามีการปิดช่องทางการตลาดไม่มีการเดินตลาดในแต่ละพื้นที่ตลาดปิดอย่างเงี้ยครับผมก็ทำให้สินค้าล้นตลาดและทำให้ปลาราคาตกถึงกับเราต้องออกไปจำหน่ายเองในราคาที่แข่งขันกันนะครับแข่งขันกันถูกมากมาวิกฤตอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตที่มีการสู้รบกันระหว่างผู้ที่ผลิตนำเข้าผลิตถั่วเหลืองครับกากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบที่ใช้มาผสมอาหารนะในการทำอาหารในให้พวกสัตว์น้ำสัตว์บกราคาทำให้เกิดผันผวนขึ้นมาครับผมจากปกติกิโลละ14บาทเนี่ยมาขึ้นเป็นกิโลละ26บาททำให้แหล่งอาหารผลิตออกมาเนี่ยต้นทุนมันสูงขึ้นนะครับจากปกติอาหารกิโลกระสอบละ460เนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่ามาปัจจุบันเนี่ย460เลี้ยงแล้วไม่ค่อยโตปลาป่วยครับผมแล้วก็ปลายทางด้านการตลาดราคาก็เท่าเดิมครับไม่มีอะไรปรับขึ้นนะครับและคราวนี้ทำให้เกษตรกรก็เกิดการหยุดชะงักในการเลี้ยงเมื่อปลาไม่โตทำให้กินอาหารที่ไม่สมบูรณ์ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่เต็มสูตรการถอดสูตรเนี่ยทำให้ปลาไม่แข็งแรงนะครับและก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก็เลยผมก็เลยอยากจะหาในจุดที่ว่าจะไปต่อได้ยังไงของเกษตรกรนะครับว่าก็เลยมีโครงการของมอเกษตรมาเสนอในการที่จะนำปลาวัคซีนนะครับกับปลาที่ไม่ฉีดวัคซีนนะครับมาเลี้ยงในแม่น้ำในแหล่งเดียวกันแล้วมีการวิจัยเก็บงานวิจัยตลอดแต่ละเดือนทำวิจัยตลอดแต่ละเดือนว่าต่างกันยังไงครับการอัตรารอดของปลาที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีนครับตัวนี้ผมก็สนใจทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะจบแล้วเลิกเนี่ยมันก็เกิดการที่เราไม่สู้ต่อเราจะต้องสู้เพื่อที่จะหาวิธีก็ยอมรับในการไปเข้าอบรม

0: ก็ฟังดูเพื่อศึกษาความรู้เนาะเราก็ไม่ได้ศึกษามาในทางสายประมงโดยตรงนะพูดถึงมานี้เนี่ยทางผมเลี้ยงแรกๆเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยก็คือสั่งตรงจากทางบริษัทเลยนะครับเพราะว่าลูกพันธุ์ปลาเขาจะได้มาตรฐานขนาดนะครับและก็อัตรารอดสูงนะครับถ้าเราซื้อตามท้องถิ่นลูกปลาพันธุ์ที่ตามในท้องถิ่นเนี่ยแล้วถ้ามาลงเนี่ยอัตรารอดหรือการแตกไซส์เนี่ยสูงครับผมเราต้องพัฒนาในจุดที่นี้เพื่อที่จะทางผู้พ่อค้าที่เอาไปขายจะตัดสินใจง่ายขึ้นในการซื้อครับผมตามสเต็ปในการลงปลาในครั้งแรกครับแต่ละเดือนมีการสุ่มของมอเกษตรจะเข้ามาเก็บตัวอย่างก็ตามขนาดปลานะครับกี่เดือนแล้วได้ขนาดความน้ำหนักเท่าไหร่ต่อตัวนะครับแล้วก็ช่างความยาวแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตลอดก็ผ่านนะครับ
1: อยากจะน้อมนําแนวคิดที่ในหลวงพระองค์ท่านนะครับเคยให้กับคนไทยไว้เรื่องการทําเศรษฐกิจพอเพียงหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นเรื่องการปลูกผักปลูกพืชทํานาหรือเปล่ามันเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงปลานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆมันไม่เกี่ยวมันเป็นปรัชญาในการที่เราจะมองสิ่งที่เราทําตรงหน้าอย่างไรนะครับอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าถ้าเราอยากทําธุรกิจสัตว์น้ําให้ประสบความสําเร็จในระยะยาวอันดับแรกคือเราต้องรู้จักตัวเองประมาณตนก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราทำเรามีความถนัดอย่างไรเรามีความสามารถมีกำลังขนาดไหนที่จะลงทุนทำได้แค่ไหนทำเท่าที่กำลังตัวเองทำได้นะครับมองถึงความเสี่ยงหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตัวเองนะครับต่อสิ่งที่อาจจะเข้ามากระทบกับการเลี้ยงปลากับธุรกิจการเลี้ยงปลาของตัวเองตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลนะครับในการที่จะเลือกใช้อะไรก็แล้วแต่เราลงทุน1บาทเราควรจะได้บางอย่างมากกว่า1บาทนะครับแล้วก็เรียนหาความรู้นะครับเพิ่มเติมให้กับตัวเองแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยความมั่นด้วยความภาคเพียรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราอยู่ในประเทศไทยเราควรจะน้อมนำสิ่งนี้มาใช้
0: โครงการดีๆของทางมอเกษตรที่ได้มาให้ทางกลุ่มเลี้ยงปลานินกระชังน้ำโขงนะครับที่มาทดสอบเพื่อที่จะช่วยผลักดันในการเลี้ยงปลาให้เกิดประสบความสำเร็จนะครับก็เราเป็นเกษตรกรเนาะก็เลี้ยงด้วยระบบชาวบ้านโดยไม่มีสัตวบาลนะครับโดยไม่มีแพทย์สัตว์ที่จะมาตรวจเช็ควัดน้ำอะไรให้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เขาจะมาให้ความรู้ในการตรวจเช็คคุณภาพน้ำนะครับว่าหาปลาอายุขนาดนี้กินเท่าไหร่จำนวนอาหารกี่กิโลต่อตัวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโครงการที่ดีมากนะครับถ้าโครงการนี้มีต่ออีกผมก็จะช่วยส่งเสริมโครงการนะครับในการที่จะให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องขอบคุณแหล่งทุนนะครับทางสวกนะครับที่ให้เงินสนับสนุนในการทําโครงการวิจัยในการบูรณาการโครงการวิจัยต่างๆทางด้านการเกษตรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรจริงๆโครงการวิจัยหลายๆโครงการนะครับมีความจําเป็นนะครับในการช่วยแก้ปัญหานะครับหน้างานจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณทางสวกนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเครือข่ายความร่วมมือนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับท่านคณบดีของคณะของวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับท่านอาจารย์นรุณก็ท่านให้ความอนุเคราะห์ในการทํางานร่วมกันจริงๆแล้วของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีคณะจํานวนมากนะครับงานที่เกี่ยวข้องกันก็มีงานที่คาบเกี่ยวกันจํานวนมากเพราะฉะนั้นการบูรณาการทํางานร่วมกันไม่ว่าเราจะอยู่จากบางเขนจากกำแพงแสนจากศรีราชาจากสกลนครเราก็สามารถทํางานร่วมกันได้เราตามความเชี่ยวชาญของพื้นที่ตามความจําเพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการทํางานบูรณาการตามนโยบายท่านอธิการบดีนะครับอันนี้ก็ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในส่วนของทางภาคีเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์โดยผมอย่างยิ่งก็คือทางกรมประมงนะครับต้องขอบคุณกรมประมงพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นเกษตรกรพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะครับมีกระบวนการทํางาน ่วมกันนะครับกรมประมงก็มีรุ่นพี่รุ่นน้องหลายๆท่านที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกันทุกภาคีเครือข่ายตั้งแต่หน่วยงานฟังก์ชันนะครับภาคการศึกษานะครับแหล่งทุนเนี่ยถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็มี

0: การพูดคุยนะครับหาโจทย์ที่แท้จริงในการพัฒนางานวิจัยเนี่ยผมว่ามันจะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องได้จริงๆและมันจะเกิดความยั่งยืนครับ
1: ผมต้องขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ทุนของเราในการทำโครงการนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงในโครงการทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้เราปรับปรุงโครงการนี้ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเกษตรกรและแล้วสังคมมากขึ้นต่อไปนะครับก็หวังว่าเราจะทำโครงการนี้ให้ดีที่สุดให้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้จัดสรรให้เรามาขอบคุณครับ
2: จากประณีพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน50ตัวในปีพุทธศักราช2508แหล่งโปรตีนอาหารที่สำคัญที่ช่วยยกระดับภาวะโภชนาการของประชาชนมาสู่การยกระดับการประมงไทยโดยงานวิจัยและพัฒนายังโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในครั้งนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้ประเทศเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเพียงพอและสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยแนวทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างมันเริ่มต้นกันใหม่ตามแนวทางพระราชทานของพระองค์ท่านแนวทางแรกคือแนวทางสันติวิธีแนวทางที่2คือให้อภัยแนวทางที่3คือภายใต้พระบารมีมี3ส่วนนั้นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก77จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์

ในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2450แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสมัยปลายรัชกาลและพระองค์เองก็ทรงมีพระอาการประชวรอยู่แต่จะเห็นได้ชัดครับว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างไม่เคยว่างเลยนะครับเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรชาวสยามเพราะนั่นเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่ทรงมุ่งมั่นมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับ

ผลสำเร็จจากการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ทำให้สยามสามารถยุติข้อพิพาทกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนได้หลังจากมีปัญหายืดเยื้อมากว่า10ปีแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องดินแดนในพื้นที่หัวเมืองมะลายูอันสืบเนื่องมาจากการลงนามในอนุสัญญาลับกับรัฐบาลอังกฤษในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2440ซึ่งมีข้อผูกมัดว่ารัฐบาลสยามจะไม่ยินยอมให้ประเทศใดซื้อเช่าตั้งแต่บริเวณใต้ตำบลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์ลงไปหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลอังกฤษก่อน

0: ผลของสัญญานี้ทำให้สยามได้รับความเสียเปรียบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากพระองค์ทรงพยายามที่จะเจรจากับรัฐบาลอังกฤษเพื่อยกเลิกสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมฉบับนี้ให้ได
1: ้เราจะเห็นว่าท้ายที่สุดแล้วมีสนธิสัญญาอังกฤษก็เป็นไปตามล้อกันฝรั่งเศสนั่นแหละคือว่าต้องเมืองมาแลกแต่ว่าให้ผลประโยชน์ให้เงินกู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปพอท่านเสด็จกลับมาประเทศไทยวันที่17พฤศจิกาปี50ใช่ไหมเสด็จกลับนะพอวันที่23คุณคิดที่6วันเท่านั้นเองท่านบอกสโตรเบลบอกว่าเรื่องเมืองกะลันเมืองตรังกะนูนี่ให้สโตรเบลดำเนินการไปได
0: ้ในที่สุดการเจรจาก็บรรลุผลในพุทธศักราช2451เมื่อรัฐบาลสยามประสบความสำเร็จในการเจรจากับอังกฤษเพื่อยกเลิกอนุสัญญาลับฉบับนี้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่าสยามต้องยกดินแดนหัวเมืองมาลายูได้แก่ปาลิตไซบุรีกรันตันตรังกานูรวมทั้งพลเมืองกว่า 500,000 คนให้แก่อังกฤษเป็นการเสียดินแดนครั้งสุดท้ายในรัชสมัยของพระองค์ผลที่ตามมามีการทำสนธิสัญญาปักปันเขตแดนที่แน่นอนรวมทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับอังกฤษพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพ่งรัตนโกสินทร์ศก127แบ่งศาลออกเป็น3แผนกแผนกที่1คือศาลฎีกาเป็นศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงแผนกที่2คือศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพและแผนกที่3คือศาลหัวเมืองตั้งอยู่ในภูมิภาค

ในด้านการพัฒนากิจการสาธารณูปโภคหลังจากที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงจัดตั้งกรมสุขาภิบาลขึ้นในพุทธศักราช2448พระองค์ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นจากแนวพระราชดำริให้กรมสุขาภิบาลดำเนินการสำรวจหาวิธีการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับใช้ในพระนครเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ก้าวหน้าตามอย่างอารยประเทศกิจการประปาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงริเริ่มขึ้นนั้นยังมีทันที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนที่จะสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาราษฎร์มาตราบจนทุกวันนี้

เมื่อ100ปีที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2451นะครับต้องถือได้ว่าเป็นปีที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายพุทธศักราชได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกซึ่งได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งขึ้นครองสิริราชสมบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40ปีนะครับซึ่งในครั้งนั้นครับประสบนิกรชาวสยามได้พร้อมใจกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชครับ

0: ุทธศักราช2451เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปียาวนานกว่าบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ในวโรกาสมงคลนี้จึงมีการจัดพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกขึ้น
1: พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้เป็นพระราชพิธีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวแรกในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในปี2451นะครับการจัดงานเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษกนี้ก็เป็นการฉลองในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติมายืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในพงศาวดารของสยามประเทศหรือประเทศเราจากพงศาวดารจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชนานแล้วก็เป็นที่โจษจันเล่าขานกันสืบมาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ในสมัยอยุธยาทรงครองราชอยู่40ปีหลังจากนั้นมาก็เว้นว่างไปหลายร้อยปีครับผมไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงครองราชยืนยาวถึง40ปีที่ว่านี้เลยก็เพิ่งจะมาประสบเหตุตรงนี้ล่ะในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงครองราชผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์แต่พระชนมพรรษายังน้อยอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่15พรรษาในปีพุทธศักราช2411พอบวก40ปีเข้าไปก็ไปบรรจบเอาในปีพุทธศักราช2451ทรงครองราชครบ40ปีทรงพระราชปรารภว่าเป็นมงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองนะครับก็จัดการพระราชพิธีที่ชื่อรัชมังคลาภิเษกขึ้นถามว่าเคยมีมาก่อนไหมก็ตอบว่าไม่มีได้เพราะไม่เคยมีธรรมเนียมนี้ไม่เคยมีประเพณีนี้ขึ้นมาก่อนนะครับการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนั้นก็มีทั้งส่วนที่จัดที่กรุงเทพและส่วนที่จัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเสด็จพระเนินไปทรงบวงสรวงนะครับตัดชื่อเรียกว่าพระราชกุศลรัชมงคล
0: ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้น2แห่งเริ่มจากการพระราชพิธีเป็นประถมในวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ณพระราชวังโบราณอยุธยา

จากนั้นจึงมีพระราชพิธีในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่11ถึง18พฤศจิกายนพุทธศักราช2451เวลานั้นมีกิจกรรมสำคัญมากมายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษกรัตนโกสินทร์ศก127ซึ่งสั่งทำจากโรงหล่อโมเน่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์ใหม่แทนพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมที่มีมาแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมทีพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เก่าอยู่ในเขตพระอภิเนานิเวศใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและเสด็จออกรับราชอาคันตุกะที่มาเจริญทางพระราชไมตรีกระทั่งต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีรับสั่งให้รื้อถอนพระที่นั่งองค์เก่านี้เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมลงไปมากเกินกว่าจะซ่อมแซมได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยเลขาถึงเสนาบดีกระทรวงวังในวันที่4มีนาคม

พุทธศักราช2450ในเรื่องที่จะสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมขึ้นใหม่ในบริเวณพระราชวังดุสิตด้วยเหตุที่พระที่นั่งต่างๆซึ่งมีอยู่เดิมไม่กว้างขวางพอสำหรับการพระราชพิธีต่างๆ

0: ระองค์ทรงเลือกพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งอัมพรสถานภายในเขตพระราชวังดุสิตเป็นบริเวณก่อสร้างและพระราชทานชื่อว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมตามชื่อเดิมเพื่อที่รักษาไม่ให้นามพระที่นั่งที่มีมาแต่ก่อนสูญหายไปการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมหลังนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงมีพระราชบัญชาให้พระยาสุขุมนายาวินิตปั้นสุขุมทำหน้าที่ควบคุมงานมีนายมาริโอตามานโยชาวอิตาเลียนเป็นสถาปนิกผู้แบบและมีอานิบาเล่ริโกติเป็นนายช่างวางฐานรากพระที่นั่งอนันตสมาคมตามเทคโนโลยีใหม่ของการสร้างอาคารสมัยนั้น
1: นอกจากข้าราชการชาวอิตาเลียนซึ่งเข้ามาทำงานให้กับรัฐบาลสยามแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีการเรียกเข้ามาจากตะวันตกคือเรียกเข้ามาจากอิตาลีนะคะอีกทีหนึ่งก็มาในรูปของสัญญานะคะเข้ามาทำงานอะไรบ้างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมที่เข้ามาช่วยทีมวิศวกรนะคะเรียกเข้ามาเพิ่มนะคะอีกส่วนหนึ่งคือเข้ามาช่วยอาร์คิเทคมีการเรียกเข้ามาเพิ่มแล้วก็มีการตั้งตำแหน่งสถาปนิกที่ปรึกษาอยู่ในยุโรปด้วยนะคนนี้คืออย่างยกตัวอย่างเช่นนายมาริโอตามานโยนะคะออกแบบเบื้องต้นในตัวผังอาคารนะคะแล้วมีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสถาปนิกสำคัญอีกคนหนึ่งมาคือตัวอันนิบาเล่ริกอตตินะคะคนนี้นี่คือเคยเข้ามาทำงานแล้วในกลุ่มพระที่นั่งอัมพรสถานก็ถูกมีการเรียกเข้ามาดูแบบอย่างทำด้วยกันโดยเฉพาะในส่วนการตกแต่งประดับอาคารสถาปัตยกรรมนะคะแล้วริกอตตีเมื่อจบในการทำงานเบื้องต้นกับตามานโยก็กลับไปอิตาลีแล้วก็เข้าไปเป็นอยู่ในงานในสถานะเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาทางไกลคือมีบทบาทในเรื่องของการดูแลวัสดุนะคะที่จะเอาเข้ามาก่อสร้างพระที่นั่งนะหินอ่อนกระเบื้องที่คือเป็นแผ่นโลหะที่ใช้มุงหลังคาแผ่นทองแดงอะไรเนี้ยนะคะดูแลในเรื่องของการสั่งวัสดุซีเมนต์วัสดุเหล็กที่ใช้ในการทำคอนกรีตเสริมเหล็กคือตัวอาคารพระที่นั่งเนี่ยข้างในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะมีอิฐก่ออิฐถือปูนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปิดด้วยหินอ่อนภายนอกเพราะฉะนั้นทีมอิตาเลียนส่วนใหญ่เนี่ยคือเรียกว่าคือเป็นช่างฝีมือชั้นสูงนะคะแล้วก็มีการจ้างช่างแกะหินมาเพิ่มด้วยก็เพราะว่าเรามีการปูพื้นที่นั่งเนี่ยนะคะต่างๆรายละเอียดก็ปูด้วยหินอ่อนที่หายากหินสีหายากเข้ามาอีกเยอะเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยก็เลยจะเป็นทีมที่ใหญ่มาก
0: การก่อสร้างฐานรากพระที่นั่งแล้วเสร็จในพุทธศักราช2451ตรงกับช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติมาเป็นเวลา40ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ด้วยพระที่นั่งอนันตสมาคมออกแบบตามสถาปัตยกรรมแบบนีโอเรเนซองส์ตัวอาคารก่อด้วยหินอ่อนสีขาวมีริ้วลายสีน้ำตาลแก่หมุนส่งนำเข้าจากเมืองคาราร่าประเทศอิตาลีมีจุดเด่นอยู่ที่ความสง่างามของหลังคาโดมคลาสสิกหลังใหญ่อยู่ตรงกลางและมีโดมขนาดเล็กอีก6โดมล้อมรอบในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระที่นั่งอยู่เนืองๆทรงวางแผนล่วงหน้าถึงการตกแต่งภายในพระที่นั่งโดยทรงตัดสินพระราชหฤทัยให้ดำเนินการจ้างนายกาลิเลโอคินีศิลปินชาวอิตาเลียนที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเข้ามารับงานตกแต่ง

พระที่นั่งอนันตสมาคมศิลปินชาวอิตาเลียนผู้นี้ได้สร้างผลงานอันทรงคุณค่าไว้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมประดับเพดานโดมภายในท้องพระโรงและโถงบันไดด้านตะวันออกขององค์พระที่นั่งเป็นภาพจิตรกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความงดงามหนึ่งในนั้นคือภาพพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประกาศเลิกทาสพุทธศักราช 2458 การก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเสร็จสมบูรณ์ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกเปิดใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับว่าราชการและต้อนรับอคันตุกะของประเทศเมื่อประเทศสยามเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองในพุทธศักราช 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับแรกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมและต่อมาพระที่นั่งแห่งนี้ได้ใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกในรอบศตวรรษที่ผ่านมาพระที่นั่งอนันตสมาคมยังได้ใช้ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำคัญอีกมากมาย

นอกจากพิธีวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมยังมีพิธีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่สร้างจากเงินเรี่ยรายของราษฎรซึ่งพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกและเป็นพระบรมราชานุสรณ์ที่ทรงประกอบพิธีเปิดด้วยพระองค์เองท่ามกลางความปลื้มปิติของเหล่าพระสงฆ์นิกาย

0: เนื่องในวันมหามงคลพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครั้งนี้ประชาชนชาวสยามต่างพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะมหาราชผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่อาณาประชาราชนานัปปกาพระราชสมัญญาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งนั้นมีว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: ความจริงเป็นพระราชสมัญญาที่เกือบจะเรียกว่าปลายรัชกาลเต็มทีแล้วนะครับคือ2451ใช่ไหมเพราะว่าสวรรคต53นะเกิดขึ้นว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเนี่ยถึงหมายความว่าพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนคือทรงบริบูรณ์ไปด้วยทศพิธราชธรรม10ประการนะครับไม่มีผู้ใดที่จะสามารถยกประการใดประการหนึ่งใน10ประการเนี่ยมาติเตียนพระองค์ได้นะทรงทราบถึงสภาพมันอยู่ประชาชนเป็นอย่างดีเลยคือนอกเหนือไปจากเมืองหลวงแล้วเนี่ยนะในชนบทในจังหวัดห่างไกลอะไรเนี่ยนะทรงสอดส่องดูแลทุกสุขเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้พระราชสมัญญาเนี่ยนะครับจึงได้ปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ที่แผ่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปทรงม้าและพระราชสมัญญาเนี่ยนะไม่ใช่เป็นเรื่องของประกาศเป็นทางราชการเป็นเรื่องของประชาชนที่พร้อมใจกันขานหรือว่าถวาย

0: พระนามนี
1: ้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาชีพชาวนากระดูกสันหลังของชาติจึงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตราธิการจัดประกวดพันธุ์ข้าวขึ้นเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2450ที่บริเวณทุ่งคลองรังสิตเมืองธัญบุรีเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงการเพาะปลูกข้าวให้เจริญงอกงามและเป็นสินค้าหลักส่งออกไปขายยังต่างประเทศงานประกวดพันธุ์ข้าวครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่ออาชีพเกษตรกรรมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รัฐบาลจัดงานใหญ่ขึ้นมานั่นคืองานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการครั้งที่1เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2453ณบริเวณสระปทุมวันและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานด้วยพระองค์เองงานนี้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตรสัตว์พาหนะสัตว์บริโภคเครื่องหัตถกรรมมีการแจกรางวัลให้แก่เกษตรกรดีเด่นและผู้ชนะเลิศด้านการผลิตสินค้าเกษตรหัตถกรรมและพาณิชยกรรมนอกจากนี้ยังมีถ้วยเงินจากพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกคนที่นำผลผลิตมาจัดแสดงในงาน

งานแสดงกสิกรรมและพาณิชยการคือพระราชกรณียกิจครั้งสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ด้วยพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระวักกะหรือไตพิการอันเนื่องมาจากการทรงงานหนักมาหลาย10ปีเป็นความโศกเศร้าครั้งใหญ่หลวงของพระสงฆ์นิกรทั่วราชอาณาจักร

เวลานั้นในบรรดามิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับประเทศสยามต่างพากันลงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระองค์อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะประเทศในยุโรปที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนเป็นประจักษ์พยานว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยอมรับของนานาประเทศ

0: ขนาดวารสาร Living Reader of the World ของสหรัฐอเมริกาได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่19พุทธศักราช2546ครบ150ปีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์และการสื่อสารสร้างความปราบปลื้มแก่ปวงชนชาวไทย
1: เมื่อโอกาสที่เรามีการเฉลิมฉลองในบ้านเราที่เป็นวาระครบรอบ100ปีแห่งวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับน่าชื่นใจว่านอกจากการเฉลิมฉลองในบ้านเราแล้วนะครับทางยูเนสโกหรือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ได้ยกย่องเฉลิมพระเกียรติว่าทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านต่างๆหลากหลายด้านนะครับโดยที่คำนึงถึงเลือได้ประมวลศึกษาแล้วถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระราชกิจวัตรที่ทรงเป็นผู้นำของชาติแล้วก็ทรงเปรียบด้วยพระปรีชาสามารถในการที่จะบุกบั่นฟันฝ่า

0: ในการแก้ปัญหาประคับประคองสยามประเทศของเราในเวลานั้นให้ก้าวเดินเข้าไปสู่ความเจริญตามแบบอารยะรักษาความเป็นบ้านเมืองของเรามาได้ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในหลายมิติหลายด้านด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้เฉพาะในเมืองไทยของเราแต่ว่าในระดับโลกก็สรรเสริญยกย่องพระปรีชาสามารถในส่วนนี้ด้วยครับ
1: นานนับศตวรรษที่ประชาชนชาวไทยตลอดจนประชาคมโลกกล่าวขานกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ปฏิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดินทรงวางรากฐานการบริหารปกครองบ้านเมืองจนมีความก้าวหน้าและนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประชาราษฎร์สมดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งมั่นในขณะที่ทรงครองราชว่าเราทั้งหลายเฉพาะได้เกิดมาในประเทศนี้จะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้เพื่อบ้านเมืองของเรามีความเจริญสุขรุ่งเรืองขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดนะครับว่าสมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ถึงแม้ว่าพระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง1ศตวรรษก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยเคารพรักศรัทธาจงรักภักดีและยังรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอไม่เคยเสื่อมคลายนับตั้งแต่อดีตมาจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายครับ
0: สบายเพราะอะไรเอ่ยสบายเพราะอะไร
1: เย็น
0: เราเห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้เอาออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่งๆอ่ะ
1: บอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนท่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกระหังปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกไหมป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผักอย่างนี้แล้วน้ำมันไปทางไหน
1: ไป
0: ทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX5 ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: ครับ
0: นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ไหมประเทศไหน
1: สหรัฐอเมริกาครับ
0: เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ข้าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
2: คุณคร
0: ู
2: คร
0: ับ ไงลูก
2: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งน้ำใช้พัฒนามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพราะตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวต้องไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิใช้พัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
2: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
3: หน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้ว
1: แล้วเฮ้ยถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ไม่ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
1: เอาเหรอเออว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะ
0: กังหันน้ำเชิญพัฒนาไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละ

0: ลุกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลุกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้มานานเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบมาลูกคราวนี้เรามา RS5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี้เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
1: wow.
0: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
0: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
2: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวันที่เช่าครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่าแรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูได้ว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
2: ไ
0: กลเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบมากกว่าเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
3: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
2: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
2: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
4: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำ

0: ให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
1: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสำคัญกับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่พี่ดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มันนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มะนาวกับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เข้ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
4: ีความทุกข์
0: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและ ความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
5: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
6: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
5: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาค่ะ

0: เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่น้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหมเรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะคนชีวิตเรา
6: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอนะต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีกำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

ับมาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสีสันนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งรังแกในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดกราดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆ เหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ2ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชา

0: ตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่พูดนี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
0: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
0: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่นึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
2: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
2: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
2: เพื่อ
0: ตัวเอง
2: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
2: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
2: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
2: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ค่ะ
2: ไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมาก หมอเจออบันอบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื
2: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
2: ใช่ๆ
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันเขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
2: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
2: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
2: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
2: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะ
0: เ
2: ซนเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
2: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
0: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
0: ใช่
2: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสาก็เตะเพื่อน
0: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
2: เปิดกระโปรง
0: ผ
2: ู
0: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
2: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอ่ะที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่ธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
0: เช่น
2: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
0: ไก่อ่อนมาก
2: ไก่อ่อนไก่อ่อน
0: กำลังจะต้องอยู่ใน
2: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
0: ค่ะ
2: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
0: น่าสงสารจัง
2: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
0: มีแนวโน้มว่า
2: เพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
0: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
2: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
2: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิต เข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลย ฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
0: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
2: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
0: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จะได้ว่าช่วยอะไร
0: ไม่ได
2: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
0: ะ
2: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัว รากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้า

0: ลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดเมื่อทำเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉันเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงๆความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเ เราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลย

0: หนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิด
1: ค
0: นเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนงั้นเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดเนา
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเ
1: คยไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกัน คนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: ค่ะเราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ้
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ค่ะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่อยู่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเรามีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอยากจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: สมัยก่อนก็ไม่มีผ้าขายนะเขาก็ทอใช้กันมันทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็ไม่ทำเลยซื้อได้ก็ซื้อเอาแต่เดี๋ยวนี้กลับเหมือนสมัยเก่าอีกละกลับมาทอผ้ากันอีกก็ฟื้นความรู้ไอ้เก่าขึ้นมา
1: ก็เขามีความคิดว่าจะส่งเสริมธรรมชาตินะผ้าธรรมชาติแล้วก็ให้ชาวบ้านเขามีอาชีพให้เขาปลูกข้อมอะไรมาป้อนพ่อก็เคยแบบไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะไม่ได้ห้ามอะไรมันช้ามันไม่ค่อยได้ผลแต่ก้อยบอกว่าจะต้องการให้ชาวบ้านมีงานทำตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังต่อสู้อยู่
2: กลิ่นของห้อมที่แทรกอยู่ในเส้นฝ้ายธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จุฑารัตน์พยัคฆ์เลิศหลงไหลมาเนิ่นนานและเมื่อนำมารวมกับความรู้จากอดีตก็กลายเป็นงานผ้าธรรมชาติที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอย่างงดงาม
3: จริงๆนะห้อมเวลาเราคุยกับนักออกแบบที่เป็นคนกรุงเทพเขาบอกว่าสีน้ำเงินค่ะแต่สำหรับคนแพร่เนี่ยห้อมคือห้อมไม่ใช่แค่สีน้ำเงินค่ะห้อมคือเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะถ้าคนแก่เนี่ยเขาจะมีหม้อห้อมอยู่2ตัวก็คือหม้อห้อมเก่ากับหม้อห้อมใหม่หม้อห้อมเก่าคือทำนาหรือสวนไรนาค่ะแล้วหม้อห้อมใหม่ใส่ไปงานมีเสื้อผ้าแค่นี้ในตู้ค่ะ

0: ตอนนั้นกลับมาจากกรุงเทพอะค่ะทำบริษัทเกี่ยวกับด้านเกษตรอะค่ะแล้วก็คิดว่าจะกลับบ้านบ้านเรามันเป็นที่ที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่แล้วพอได้จังหวะได้เวลาเราก็เลยกลับบ้านพอกลับมาแล้วก็รับพวกเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรอะค่ะเอามาผลิตเมล็ดพันธุ์ให้พอทำไปได้สักปี2ปีค่ะเกษตรกรมีปัญหาคือพอถึงฤดูเมล็ดพันธุ์ก็มาทำให้เราแต่พอพ้นฤดูไปเนี่ยก็ไปทำงานอย่างอื่นฤดูการปลูกเมล็ดพันธุ์อะเขามีอะไรกินมีเงินใช้แต่พอเงินมันหมดไปไม่มีอะไรทำต่อเขาก็ไม่มีอาชีพทำแล้วก็เลยคิดว่าจะหาอาชีพอะไรให้เขาทำดีหาที่จะเลี้ยงเขาได้ทั้งปี
1: แม้ว่าอยู่ในช่วงของการรักษาตัวจากความเจ็บป่วยแต่ความตั้งใจที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังคงมีอยู่อย่างเต็มที่ต้นห้อมเข้ามาในความคิดของจุฑารัตน์ที่จะทำให้ชาวบ้านปลูกเป็นรายได้เสริมเพราะใบห้อมสามารถนำมาทำสีย้อมผ้าโดยส่งขายให้กับโรงย้อมผ้าสีธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในจังหวัดแพร่แต่ความจริงมันไม่ง่ายขนาด
0: ที่นี่จะเด่นเรื่องหม้อห้อมนะคะแล้วก็มาถามคนที่ย้อมห้อมว่าอยากจะได้ห้อมเยอะไหมเป็นสีธรรมชาติใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกห้อมเนี่ยเขารับซื้อหมดแต่พอเราเริ่มที่จะทำผลิตขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะค่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราทำปลูกห้อมแล้วพอถึงเวลาเราขายจริงๆอะไม่มีใครซื้อของเราเขาก็บอกว่าต้นทุนเราสูงเราก็บอกว่าถ้าต่ำกว่านี้คือชาวบ้านอยู่ไม่ได้แล้วบอกให้เขาทำก็ต้องช่วยเขาหาตลาดด้วยคราวนี้จำได้ว่าตอนนั้นอยู่ติดมือประมาณสักเกือบ500กิโลค่ะซึ่งมาจากใบห้อมประมาณหลักหมื่นกิโลค่ะคือเขาเริ่มปลูกให้เราเยอะแล้วมันติดมือเยอะก็พ่อนี่ก็เงินเยอะเขาบอกว่านี่เงินเยอะแล้วนะจะทำยังไงดี
1: เมื่อราคาใบห้อมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจากที่คิดจะขายใบห้อมจึงกลายเป็นการผลิตสีย้อมผ้าจากธรรมชาติเสียเองด้วยภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาซึ่งเรียกว่าการตีห้อม
0: คือตอนนั้นคุณพ่อเพิ่งเกษียณก็เลยบอกคุณพ่อว่าพ่อมาลองทำด้วยกันไหมคุณพ่ออยู่กับชาวบ้านน่ะใกล้ชิดชาวบ้านแล้วเป็นประธานกลุ่มสูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่ามาลองทำดูไหมว่าน่าจะรับเพราะว่ามันงานมันไม่ยากมากแล้วคนแก่ที่ไม่มีแรงเยอะก็ยังทำได้อยู่

ตอนนั้นย้อมสองอย่างค่ะก็คือย้อมจากเส้นฝ้ายก็คือเราปลูกฝ้ายด้วยตอนนั้นแล้วก็เอาฝ้ายมาย้อมเพราะว่าเราเห็นผ้าโบราณที่มันอยู่ตามบ้านเราที่คนแก่เขาใช้กันสุดท้ายมาเราก็อ่ะย้อมเป็นผ้าผืนก็ได้ก็เลยย้อมเป็นผ้าผืนหรือว่าตัดเป็นเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วมาย้อมขายเพื่อจะให้ตลาดมันตอบรับแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาค่ะ

0: บ้านนาคูหาเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์อากาศไม่ร้อนจัดห้อมจึงเจริญเติบโตได้ดีจุฑารัตน์เข้ามาส่งเสริมให้สว่างสีตื้อเป็นเกษตรกรในพื้นที่ทดลองปลูกห้อมระหว่างร่องสวน
1: มีคนมาบอกให้ผมไปฟังเขาบรรยายเรื่องห้อมที่สถานีอนามัยไปฟังมาแล้วกลับมาถึงบ้านก็ไปหาต้นห้อมมาเอามาปลูกแล้วก็เอายอดมันเอาใบมันมาหมักทำลองทำดู
2: ตอนที่เริ่มมาส่งเสริมให้ตีห้อมใหม่ๆค่ะบอกพี่สว่างคะอันนี้มันเป็นสินค้าที่ในท้องถิ่นมีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผม

ชวนชาวบ้านมาแกก็ชวนมาประมาณสัก15-16รายอะค่ะมาคุยกันแล้วก็เตรียมตัวอย่างให้ลองตีห้องให้เขาดูอะค่ะพี่สว่างก็เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกก็บอกว่าผมทําได้อยู่ก็เลยบอกงั้นพี่ทําแล้วพอพี่เขาเริ่มทําค่ะมีปัญหาเขาก็โทรหาเราแล้วก็เข้ามาดูสุดท้าย

0: บวกกับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมทำให้สว่างมีความมั่นใจในพืชชนิดนี้จึงขยายแปลงเพาะปลูกมากขึ้น
1: ประมาณเดือนครึ่งสองเดือนเนาะให้มันแข็งแรงรากมันจะออกถ้าเกินสองเดือนไปต้นมันจะแก่ตะแกนไปเลยมันไม่มีที่หากินรากมัน
0: 45วันหลังการปักชำสามารถนำห้อมไปปลูกในที่แสงแดดดำไรใส่ปุ๋ยคอกบำรุงดินเดือนละครั้งดูแลรดน้ำให้แปลงชุ่มชื้นอยู่เสมอ
2: ถ้ามีพื้นที่ถ้าใจรักมันถ้าอยากจะให้มันได้ผลผลิตเยอะก็ถ้ามีน้ำให้มันก็โอเคได้ปีก็5ครั้งเลยเก็บอยู่2เดือน2เดือนมีน้ำให้มันก็ต้นแค่นี้นี่ปลูกประมาณทิศละถ้ามันอวบผมก็ต้องเด็ดละสักเดือนสองเดือนเด็ดละเด็ดก็มันก็แตกคุ้มแตกกิ่งถ้าเราไม่เด็ดมันก็ขึ้นไปอย่างนั้นมันเคยไปกิ่ง
0: และอีก60วันต้นห้อมก็งามพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อได้สีย้อมผ้าธรรมชาติคุณภาพดีแล้วจุฑารัตน์จึงเริ่มมองหาแหล่งผลิตผ้าฝ้ายไปพร้อมๆกัน
3: เราไปส่งเสริมให้หมู่บ้านที่เขาพร้อมค่ะปลูกต้นไม้ให้กับเราค่ะเช่นเดี๋ยวได้ฝ้ายแล้วก็หาเมล็ดพันธุ์ฝ้ายไปให้หรือว่าไปสำรวจว่าเขามีพันธุ์ฝ้ายท้องถิ่นอะไรบ้างแล้วก็ขยายพันธุ์ค่ะเราจะไปบ้านถิ่นค่ะเป็นหมู่บ้านไตลือค่ะที่เขาปลูกฝ้ายกับเราอยู่ตอนนี้ค่ะเดิมทีเขาปลูกเกษตรทั่วไปค่ะก็มีข้าวมีถั่วแล้วก็มีพวกงาต่างๆค่ะแต่ตอนนี้เขาก็นอกจากยังมีพวกนั้นก็จะมีพวกป้ายที่เขาปลูกตามพื้นที่นาหรือว่าพื้นที่สวนที่มันมีขนาดเล็กๆที่ไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ค่ะก็เสริมลงไปในพื้นที่เล็กๆส่วนตัวของตัวเองอะค่ะเดี๋ยวพอดีช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูการเก็บเขียวฝ้ายแล้วนะคะคือซื้อฝ้ายมาแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยปั่นเส้นได้ให้แล้วก็ให้อีกกลุ่มนึงที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันอะทอให้เลยค่ะคนหมู่จอในนั้นเลย
4: ตอนแรกยังไม่ได้ปลูกจะลงต้นสักนี่ลงต้นสักตอนแรกมันก็สามารถที่เราจะแทรกต้นอะไรก็ได้ปีแรกๆนะเพราะว่าสักนี่มันยังไม่โตมันก็ยังพอจะไออื่นก็ปลูกได้แทรกไปได้เพราะฉะนั้นก็เลยเอาฝ้ายมาแทรกดูก็นี่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองของที่นี่แหละครับเนี่ยเขาปลูกมาหลายชั่วคนเราก็เลยเอามาปลูกเพราะเห็นมันทนแรงดีปลูกมันก็มีรายได้เสริมนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับถือว่าเป็นรายได้เยอะนะถ้าเราปลูกเต็มพื้นที่มันก็จะเยอะกว่านี้ปีที่แล้วนี่แฟนจะไปขายในดูมุดจอกกิโลนะ30หรือ35นี่ครับ
0: ความหลงไหลที่จุฑารัตน์มีต่องานทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปลูกพืชมากขึ้นนอกจากนี้ผู้เฒ่าก็มีรายได้จากการเพิ่มองค์ความรู้แม้จะไม่ได้มากมายแต่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงสูงอายุจะทำได้
5: คนแก่คนเฒ่าที่อยู่รอบๆบ้านค่ะเจอใครที่พอจะมีความรู้เรื่องผ้าเรื่องฝ้ายก็ถามค่ะแล้วคนแก่พวกนี้เขาอยากจะถ่ายทอดอยู่แล้วอะค่ะคือเขาอยากจะให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่เขาเคยมีอ่ะมันสำคัญยังไงพื้นที่เราเข้าไปคือเป็นพื้นที่ที่เราตามคนผลิตเข้าไปค่ะเช่นคุณยายมาบอกหน้าบ้านว่าที่บ้านคุณยายมีคนทอผ้านะเราก็ตามเข้าไปค่ะว่าคุณยายใครทอกี่คนทอเป็นยังไงส่วนใหญ่ที่ร้านจะปรับตัวเข้ากับคนทอค่ะจะไม่ค่อยไปบังคับให้คนทอทำโน่นนั่นนี่ตามที่เราสั่งแต่จะใช้สิ่งที่เขาเป็นแล้วกับสินค้าในร้านมาปรับตัวเข้าหากันแล้วก็สีสันทุกอย่างเนี่ยมาจากของพื้นบ้านและสินค้าที่ได้จะเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

0: ช่วงเช้าของทุกวันสว่างจะเก็บใบห้อมในสวน
1: อันนี้มันแตกหนังก็เด็ดตรงนี้ให้มันแตกกิ่งออกไปถ้ามันแตกออกมาอีกสักข้อสองข้อแล้วก็เด็ดตรงนี้อีกถ้าตอนสักพักนะตอนเช้านี่ก็เด็ดแล้วเดี๋ยวนี้ช้ำหัวมันจะเป็นสีน้ำเงินเลยบาดแผลมันจะเป็นสีน้ำเงินขึ้นเลยสักพักหกโมงเก็บถึง9โมง10โมงก็ถ้ามันแดดขึ้นก็พักก่อนไม่ให้เก็บกลางวันเพราะว่ามันไม่มีสีมันจะลงล่างเช้ากับเย็นหลัง3โมงไปเก็บได้ผมจะเก็บหลั่นกันเก็บที่นี่เสร็จมากกว่าเสร็จก็ไปเก็บที่นั่นอีกตรงนั้นเสร็จก็ไปเก็บตรงนั้นอีกหลั่นกันไป
0: หัวใจของการทำห้อมอยู่ที่กระบวนการตีห้อมเพื่อให้ได้สีน้ำเงินที่มีคุณภาพนำใบห้อมที่เก็บสดได้ไปหมักกับน้ำเปล่าโดยหมักทิ้งไว้24ชั่วโมงเป็นการกระตุ้นให้สารสีน้ำเงินแยกตัวออกจากใบห้อม
1: เก็บมาตอนเช้าก็พอถึงก็หมักเลย1คืน1วันถ้าว่ามันได้คุณภาพมันจะเป็นสีน้ำเงินถ้าแช่2คืน3คืนมันจะสีมันจะไม่ค่อยออกเหมือนสีอะไรสีเทาๆอะไรเอาไปตรวจดูมันคุณภาพมันต่ำคุณภาพมันได้ที่1คืนก็มาเอาแต่น้ำมันตอน

0: ปูนขาวทำหน้าที่ทำปฏิกิริยากับน้ำหมักห้อมและเกิดการจับตัวเป็นก้อนนิ่มกรองเอาเฉพาะน้ำจากนั้นใส่ปูนขาวลงไปแล้วจึงตีจนเกิดการจับตัวกันขึ้นกระบวนการตีห้อมนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ห้อมจะมีเม็ดสีค่ะอยู่บริเวณเดียวกับคลอโรฟิลค่ะแต่เวลามันอยู่ในพืชเราไม่เห็นว่ามันสีน้ำเงินเพราะว่าปกติเนี่ยห้อมมันเป็นสีขาวแต่มันจะให้สีต่อเมื่อมันสัมผัสออกซิเจนในอากาศถึงจะให้สีน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาแช่น้ำค่ะเราจะเห็นว่าน้ำที่แช่จะมีสีน้ำเงินปนออกมาน
0: ำเนื้อห้อมที่ได้มากรองอีกครั้งเพื่อให้ได้เนื้อห้อมเปียกคุณภาพดี
2: พอดีอาจารย์ก้อยขึ้นมาสาธิตให้ดูผมก็ต้องทำดูได้อาทิตย์นึงผมก็เนื้อห้อมที่มันตกตะกอนใส่ถุงเอาไปชั่งดู18โลกว่าอาทิตย์นึงถ้า10โลมันก็ได้พันคิดดูนี่ถ้า2อาทิตย์บวกเข้าไปผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลกำลังใจขึ้นมาก็คุยกับครอบครัวทดลองก็ทำไปเรื่อยๆก็กระจายให้หมู่บ้านชวนกันปลูกไปปลูกที่40กว่าคนเหมือนกันเฉพาะห้อมมันก็ไม่แน่นะบางครั้งก็ 4-5,000 5-6,000 2-3,000 บางครั้งก็มีคนเอามาขายให้เยอะๆก็ได้อยู่เดือนก็เป็นหมื่นอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเก็บเลยตอนนี้ยังมีเงินเก็บเงินใช้คิดไม่ถึงว่ามันจะมาถึงตอนนี้เลยไม่ได้คิดเลยนิดเดียวเขามองข้ามไปเลยแต่ว่ามันไม่มีความหมายอะไรเลยห้อมนะเมื่อก่อนไม่มีเลยนี่แหละเพิ่งมามีตอนที่ผมทำกับท่านก้อย
1: ตอนนี้ถ้าเป็นใบสดนี่เราไม่ได้ซื้อเองแล้วค่ะเราให้คนตีของเราที่นี่ที่เป็นชาวบ้านที่นี่ซื้อกันเองในราคากิโลละ10บาทค่ะถ้าห้อมเปียกเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านออกทุกอย่างเองหมดปูนทุกอย่างเนี่ยรับซื้อหยิบมา160บาทค่ะชาวบ้านที่ไม่มีงานทำอยู่บ้านเฉยๆก็ยังสามารถเอางานของเราเอาไปทำที่บ้านและสามารถสร้างรายได้จากตรงนั้น
0: หน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนหลังร้านเปิดเป็นโรงย้อมและตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดเล็ก
1: ตั้งชื่อร้านว่าร้านผ้าธรรมชาตินะคะร้านผ้าธรรมชาติมันมาจากคำว่าธรรมชาติทุกอย่างค่ะผ้าก็มาจากวัตถุดิบธรรมชาติตอนนี้คือที่ร้านมีจุดเรียนรู้ค่ะใครมาไม่ใช่แค่คนที่เดินเข้ามาแล้วได้ความรู้อย่างเดียวเราเองก็ได้จากคนที่มาดูงานเราด้วยค่ะหลังๆมาสักปี2ปีนี้ค่ะจะเห็นว่ามีเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาทํางานโปรเจกต์จบอะไรเงี้ยที่ร้านนี่เยอะขึ้นเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะโดยที่ใช้งานออกแบบสมัยใหม่เข้ามาช่วยคือบางทีด้วยงบประมาณของรัฐนะคะเขาก็ถูกส่งเสริมมาจากกันว่าปีนี้มีงบอยู่เท่านี้ต้องไปทำเรื่องกระเป๋าเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีการส่งเสริมเนี่ยมันซ้ำๆกันหลายหมู่บ้านค่ะแล้วการส่งเสริมไม่ได้พูดถึงการตลาดเลยเราก็มองละหมู่บ้านนี้ก็มีไปอยู่หมู่บ้านนึงอ้าวเจออีกแล้วก็เลยว่าเอ๊ยยังไงดีงั้นเอางี้ได้ไหมถ้าอยากมีอาชีพทำเดี๋ยวพี่ลองคิดออกแบบชิ้นงานมาแล้วทำตามที่บอกได้ไหมโดยที่ใช้ความที่เขาเป็นอยู่แล้วเนี่ยกับงานในร้านเราหรือใช้ผ้าของเราเนี่ยไปทำต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันอาจจะมีการพัฒนาต่อไปสำหรับตัวของที่ร้านมาส่งเสริมนะคะแต่สำหรับเราเนี่ยองค์กรเราเล็กอะค่ะเรามีคนอยู่ไม่เยอะมากแล้วเราดูแลคนอยู่ไม่เกิน100คนนะคะที่เรามีอยู่ในมือตอนที่เริ่มทำแรกๆเนี่ยจำได้ว่าประมาณปี4-6-4-7อะค่ะแล้วก็เริ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนก็คือมีชาวบ้านมาร่วมด้วยในปี49ค่ะแล้วก็เริ่มตัดเย็บเสื้อผ้าประมาณสักปี50ค่ะตอนนี้ก็ถ้านับจากปีที่ตัดเย็บก็ประมาณสักเข้าปีที่6ที่7แล้วนะคะ
0: เมื่อคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ล้อมรวมกับความรู้ใหม่ที่มาสนับสนุนองค์ความรู้เก่าก็ฟื้นชีวิตไม่สูญหายแม้วันนี้ไม่มีจุฑารัตน์แต่ร้านผ้าธรรมชาติและคนรอบข้างยังคงมีชีวิตที่ดีขึ้นดังความฝันของเธอ

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึกเลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงครับท่านพยาสุสุนก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับท่านพยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: สายลมพยาสุสุนก็สองพี่น้องนั้นเขาเป็นมาลาเรีย
0: ครับท่านพยาสุสุนก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับท่านพยาสุสุนก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับท่านพยาสุสุนก้าจากใส่ลมครับก็มี VR 96 กับ VR 938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR 96 กับ VR 938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นข้าวเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านพยาสุสุนก้าจากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุสุนก้าก็วันนั้นถ้าออกไปถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ออกครับท่านเบียร์สุดถึงก้าจากนั้นลงครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวน่าจะสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

านแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะคะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆนะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ทีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมี

0: ช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะคือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เงาะพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over the king can spend 4 5 or even 6 hours alone in his study at nightSurrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receive transmitters, telexes. What are they all for?
3: Well, communication. I think that you should know that radio is for communication.

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งนึงอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอ๋อฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมคะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไป
ฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมนเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พูดถึงกรณีเรื่องของบูลลี่ครับและยุคนี้เนี่ยไม่ได้บูลลี่กันแบบซึ่งหน้าจะมีเรื่องของไซเบอร์บูลลี่กรณีแบบนี้บางทีอาจจะไม่ได้เข้าข่ายโดนบูลลี่ก็ได้อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะดูรุนแรงนิดนึงบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีการไหนที่จะดีที่สุดในการรับมือในเชิงนี
1: ้คือมันมีงานอันหนึ่งอย่างตอนที่หมอทำเรื่องของต้นทุนชีวิตนะ
0: ครับ
1: จริงๆเท้าความว่าเรื่องนี้นี่หมอพัฒนามาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะ
0: ครับ
1: หมอเข้าใจว่าตอนนั้นที่หมอเริ่มพัฒนาเนี่ยไซเบอร์บูลลี่เนี่ยไม่มีย
0: ังไม่มาเลย
1: หรือถึงมีก็มีคือสื่อนะมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ระบบดิจิทัลอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกสมาร์ทโฟนก็มีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีเห็นให้เห็นแล้วแหละแต่เพียงแต่มันไม่ฮอตเท่าปัจจุบันนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไม่มีการเอาไปใช้ในแง่ร้ายๆหรือว่าโซเชียลมีเดียกระหน่ำแจ้งเกิดกระหน่ำทีเดียวลงนรกไปเลยอะไรอย่างนั้นมันไม่มีภาพแบบนั้นมันไม่มี
0: ครับ
1: ตัวชี้วัดอันหนึ่งในงานต้นทุนชีวิตที่เราทำเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกับสื่อเราพูดถึงเลยว่า อย่างต้นทุนชีวิตเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการวัดจิตสำนึกพลังบวกว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนแต่หนึ่งในตัวชี้วัดอันหนึ่งเราเล่นเรื่องของสื่อนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะว่าด้วยเรื่องว่าฉันมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับพ่อแม่เป็นประจำ
0: หมายความว่าเด็กต้องกล้าเล่าเลยฮะ
1: ครับคือหมายถึงว่าตัวชี้วัดในนี้มันมีอยู่เรื่องหนึ่งแล้วยังมีอันนี้ด้วยว่าฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อกับครูเป็นประจำหมอเอาแค่2อันนี้มาขยายผลนิดนึงนะแล้วปรากฏว่าตอนที่เราไปสำรวจใน40กว่าตัวชี้วัดเนี่ยในพลังครอบครัวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่เราทำการสำรวจทั้งประเทศเลยเนี่ยตัวชี้วัดฉันพ่อแม่เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกตัวเองในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสื่อเนี่ยเป็นอันที่อ่อนแอที่สุด
0: แล้วการที่แลกเปลี่ยนนี้จะช่วยยังไงครับคุณหมอผมชักสงสัยแล้ว
1: หมอกำลังจะบอกอยู่ว่าการที่จะป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่หรือว่าการที่เด็กมีอารมณ์และความรู้สึกอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสฝึกฝนให้เขามีเหมือนมีภูมิคุ้มกัน
0: น่ะ
1: รู้เหตุผลและรู้พื้นที่ในการระบายแล้วเขารู้อยู่ว่าถ้าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยก็สามารถที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุเพศภัยเกิดก่อนทุกวันนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าการนำเสนอข่าวคนไทยเป็นอันหนึ่งที่เราเห็นว่าเราเสพติดข่าวพอสมควรนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางดึกเที่ยงคืนอะไรนี่มีตลอดเลยสมมติว่าเราหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนอื่นก็ได้ที่อาจจะถูกกระทำคล้ายๆถูกรังแกทางไซเบอร์แล้วลองถามความรู้สึกของเขาแล้วถามความคิดเห็นของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดได้อย่างไรและถ้าลูกของแม่เนี่ยเพื่อนคนนี้มันไม่ได้เป็นในข่าวหรอกแต่เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราได้มีโอกาสใช้3คำถามฮะ
0: ครับ
1: ดร.พีใช้3คำถามเนี่ยกับลูกตัวเองได้
0: ผมกำลังจะจำเลยนะฮะอันที่1
1: รู้สึกยังไง
0: รู้สึกยังไงกับเรื่องนี้
1: กับเรื่องนี้อันที่2คิดเห็นอย่างไร
0: คิดเห็นอย่างไร
1: อันที่3แล้วทำยังไง
0: แล้วจะทำยังไง
1: อันนี้คือรากฐานของคำถามก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่เวลาถามก็ประยุกต์มันบ้างก็ได้นะหมอยกตัวอย่างเช่นเห็นไซเบอร์บูลลี่มีการรังแกกันทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเหตุการณ์เหตุเพศภัยนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับลูกหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเราอยากที่จะเหลาความคิดลูกของเราเราพูดคุยกับสื่อกับพ่อ